สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจัดพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภายในงานพระไบดีกาบูธอภิวุฒโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมนำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสณลานพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคุณสุนีและศาสตราจารย์ดร.กัญจนาเศรษฐนันท์ได้นำกล่าวคำถวายเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์พร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ครอบครัวเศรษฐนันท์และคุณปฐมาพรบุญทวีได้น้อมถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้มอบแผ่นทองมงคลแก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานณเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นคณะประธานใหญ่และคณะเจ้าภาพ

ได้ร่วมกันกดปุ่มอัญเชิญเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ขึ้นสู่ยอดโดมท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลนี้สาธุชนทุกคนต่างน้อมใจตรดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญที่ได้มีส่วนร่วมสั่งสมบุญตลอดเส้นทางแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์ตั้งแต่การตอกเสาเข็มต้นแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อปักหลักชัยแห่งการประกาศธรรมตลอดจนการก่อร่างสร้างองค์พระเจดีย์จนมาถึงพิธียกเสามงคลค้ำยอดองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้ทุกช่วงเวลาจึงนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนกล่าวคำขอจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาที่คุณโดยมีประธานใหญ่เป็นผู้แทนจุดประทีปคมเอกขณะที่ประธานรองและคณะได้ร่วมจุดโคมประทีปส่วนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันจุดประทีปโคมลานและน้อมจิตตั้งมั่นสวดสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานสงฆ์จะนำสาธุชนอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ประสบความสุขปราศจากทุกภัยทั้งปวงสำหรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งนี้สถาปนาขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและเป็นสถานที่สำหรับสืบทอดทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันสะท้อนถึงความงดงามและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นองค์พระเจดีย์นี้ได้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการแสวงหาสันติสุขภายในใจอันจะนำไปสู่สันติสุขในครอบครัวสังคมและขยายกว้างไกลไปสู่สันติภาพของโลกในที่สุดค่ะด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดทางใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ถิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Balance in Life ความสมดุลในชีวิตซึ่งเป็นสัปดาห์ที่9ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้นำเสนอแนวคิดสำคัญว่าเมื่อชีวิตสมดุลการนั่งสมาธิก็ง่ายขึ้นและเมื่อนั่งสมาธิชีวิตก็สมดุลมากขึ้นเหมือนมือสองข้างที่ช่วยล้างกันโดยแบ่งออกเป็น4ด้านของชีวิตเปรียบเสมือนขาโต๊ะ4ขาที่ต้องสมดุลกันทั้งหมดด้านที่1ร่างกายซึ่งร่างกายคือบ้านของใจดูแลด้วยความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนสายกีตาร์ที่พอดีจึงจะเปล่งเสียงได้สวยงามด้านที่2จิตใจฝึกใจให้มีบ้านกลับมาพักผ่อนได้เสมอโดยการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเหมือนฝึกลูกสุนัขด้วยความอ่อนโยนและอดทนจนมันเรียนรู้ที่จะนิ่งเองตามธรรมชาติด้านที่3ความสัมพันธ์ปล่อยวางความคิดเจ็บปวดและเลือกความเมตตาเหมือนเทียนที่จุดไฟให้เทียนอื่นได้อีก100เล่มโดยไม่สูญเสียแสงของตนเองใจที่สงบแผ่ขยายความสุขออกไปโดยไม่หมดสิ้นและด้านที่4การงานซึ่ง

มาธิไม่ได้พาเราหนีจากงานแต่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นมีสติมีความอดทนและนำพลังงานที่ดีกว่าไปสู่ทุกสิ่งที่ทำและที่ศูนย์กลางของทั้ง4ด้านนี้คือสมาธิเปรียบเหมือนดุมล้อที่แข็งแกร่งเมื่อดุมแน่นซี่ล้อทุกซี่ก็หมุนไปพร้อมกันอย่างราบรื่นและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกที่โดนใจทุกท่านในห้องว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันได้กลับมามองว่าชีวิตตัวเองทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนจนลืมเรื่องร่างกายของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปเลยก็ยังดีที่วันนี้ได้มาเรียนรู้และจะให้เวลากับสิ่งอื่นๆคนอื่นๆรอบตัวมากขึ้นและให้สมาธิช่วยพัฒนาในเรื่องเหล่านั้นค่ะและในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้แต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันบางคนมีเวลามากบางคนมีเวลาน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเวลาชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ประมาณ75ปีซึ่งถือว่าน้อยมากนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดอย่าคิดว่าเรานะมีเวลา

โดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆวันนะจ๊ะมีเถรคาถาที่พระมหากัจจายนะเถระกล่าวไว้ในจุลธวิมานว่าสัตว์พึงไปในประเทศใดแล้วประกอบการงานและเล่าเรียนวิชากระทำกิจของบุรุษแล้วจะไม่แก่ไม่ตายประเทศเช่นนั้นไม่มีเลยแม้จะทั้งหลายผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเป็นกษัตริย์ปกครองแว่นแคว้นมีทรัพย์

อาตุกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระกุมารถามถึงอุบายที่จะให้พ้นจากความตายกับพระมหากัจจายนะพระเถระจึงกล่าวสอนธรรมพระกุมารว่าประเทศนี้ไหนที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนะไม่มีหรอกผู้มีทรัพย์สมบัติมากแม้กระทั่งกษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแคว้นทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องตายอยู่ดีท่านได้เป็นนักศึกษาผู้มีความแกล้วกล้าหรือเป็นนักรบสามารถประหารข้าศึกได้แม้ถ้าเหล่านั้นก็ตั้งล้มตายว่าถึงการสิ้นอายุขัยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานหรือชนชาติอื่นแม้คนเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีท่านที่ร่ายมนต์พรหมจินดาและท่านที่มีวิชาอื่นๆสักวันหนึ่งถ้าเหล่านั้นก็ต้องตายพวกฤาษีนักพรตผู้สงบสำรวมจิตบำเพ็ญตบะแม้ท่านผู้บำเพ็ญตบะเหล่านั้นก็ต้องละทิ้งร่าง

พราะพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วพระกุมารไม่ได้สดับพุทธคุณจากพระเถระแล้วก็มีจิตเริ่มใสได้ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ปรินิพพานแล้วว่าเป็นสรณะทั้งขอถึงพระธรรมอันยอดเยี่ยมและประสงค์ผู้เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นสรณะข้าพเจ้าของเน็ตเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักขโมยจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จและเว้นจากการดื่มน้ำเมาพระกุมารตั้งอยู่ในใต้สรณคมและศีลห้าแล้วพระเถระจึงแนะนำว่าดูก่อนกุมารคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นานเพราะฉะนั้นควรกลับไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวจบก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่พระกุมารเพื่อไว้สักการะบูชาฝ่ายพระกุมารก็กราบนิมนต์พระเถระไปยังเมืองของตนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบลาพระเถระมุ่งหน้าสู่อัสสกนครนันทีครั้นกลับถึงพระนครก็เข้าไปพักในพระราชอุทยานพระราชาเมื่อสดับการมาของพระกุมารจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารพอได้พบพระกุมารก็ปราบปลื้มพระทัยยิ่งนักก็ไปสวมกอดด้วยความรักและนำพระกุมารกลับไปอภิเษกในพระนครแต่พระกุมารกลับทูลว่าข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันมีอายุเหลือน้อยจากนี้ไปอีก4เดือนก็จะหมดอายุขัยขอหม่อมฉันอยู่กับพระองค์เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ทรงพรรณนาคุณของพระเถระให้พระบิดาทรงทราบพระเจ้าอัสสกะครั้นสดับแล้วทรงสลดพระทัยและเลื่อมใสในพระเถระจึงโปรดให้สร้างพระวิหารแล้วก็ทรงราชทูตไปกราบนิมนต์พระเถระเข้าสู่พระนครจากนั้นก็นำข้าราชบริพารไปต้อนรับและก็นิมนต์พระเถระให้เข้าไปในวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัย4โดยเคารพส่วนพระกุมารก็ได้สมาทานศีลบำรุงอุปัฏฐากพระเถระและภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญทานและฟังธรรมอยู่ตลอด4เดือนเมื่อละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเทวรถขนาดกว้างยาวด้านละ100โยชน์ประดับด้วยรัตนชาติ7ประการมีนางเทพอสรหลายพันนางเป็นบริวารพระเจ้าสกะทรงนำสักการะสรีระของพระกุมารและถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาจากนั้นก็ทำการชาปนกิจสรีระของพระกุมารพระมหากัจจายนะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้ไปยังชาปนสถานแห่งนั้นด้วยฝ่ายเทวบุตรใหม่กำลังชื่นชมทิพยสมบัติพร้อมกับตรวจดูบุพกรรมที่ตนได้ทำด้วยความเป็นเทวบุตรยอดกตัญญูจึงปรารถนาจะไปกราบขอบคุณพระเถระและทำคุณของพระศาสนาให้ปรากฏจึงขึ้นเทวรถลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งบริวารจำนวนมากมาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระเถระเมื่อลงจากเทวรถแล้วก็เข้าไปกราบแทบเท้าพระเถระจากนั้นก็ยืนประนมมืออยู่เบื้องหน้าของพระเถระพระเถระก็ได้ตรัสถามเทวบุตรว่าเทวรถใหญ่ของท่านน่ะ

มีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องรัศมีไปทั่วท้องฟ้ายาว100โยชน์คลุมด้วยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตรด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีแม้ม้าเทียมรถก็ประดับด้วยทองและเงินท่านยืนสง่างามท่ามกลางรถทองคำเทียมด้วยม้า 1,000 ตัวมันก็ท้าวสกัดเทวราชด้วยก่อนท่านผู้มียศท่านเป็นใครแล้วก็ได้รถคันนี้มาอย่างไรเทวบุตรก็เรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยเป็นโอรสของพระราชาพระคุณเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุไขจึงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมให้สมาทานมั่นในศีล5และมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้รักษาศีลยิ่งชีวิตและขนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยดอกไม้และของหอมเสมอมาครั้นละจากอัตภาพมนุษย์แล้วจึงไปเกิดบนสวรรค์อันน่ารื่นรมขันเทพบุตรกราบเรียนบุพกรรมแล้วก็ทำประทักษิณพระเถระแล้วขึ้นเทวรถกลับไปยังเทวโลกตามเดิมพระราชาและมหาชนที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็คลายจากความโศกเศร้ามีจิตเบิกบานและมุ่งมั่นสั่งสมบุญตามอย่างของสุชาตเทวบุตรกันโดยท่วนหน้าเห็นไหมจ๊ะว่ามรณภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเวลาใดเพราะมรณภัยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากฉะนั้นน่ะดีที่สุดคือเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่เสมอเหมือนกับพระกุมารแม้มีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดแต่ก็ได้ใช้ให้หมดไปอย่างคุ้มค่าโดยการสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่สร้างที่พึ่งในปรโลกให้กับตนเองส่วนเราเองก็ไม่รู้ว่าเวลาบนโลกมนุษย์นี้เหลือมากน้อยเพียงไรดังนั้นก็อย่าประมาทกันนะจ๊ะให้เร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้มากๆและมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่138จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้บังคับบัญชาพิเศษมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการและควบคุมกองทัพเข้าโจมตีตามที่เห็นชอบและให้บรรดาแม่ทัพในกองทุกคนจงส่งเสริมสนับสนุนให้การรบในครั้งนี้อย่างเต็มที่นับแต่นั้นมาพราหมณ์อนุเกวัฏจึงได้เริ่มออกตรวจพลท่วนทั่วทุกหมวดกองทั้งได้ปลุกใจไพร่พลให้มีกำลังใจในการสู้รบหลังจากนั้นไม่นานพราหมณ์อนุเกวัฏก็เริ่มสั่งกองทหารช่างให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคูเมืองณตำบลแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดช่องทางใหม่ให้กองช้างและกองรถเข้าจู่โจมได้เต็มมือทั้งนี้ได้มีคำสั่งกำชับให้กำหนดเสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ให้ฝ่ายศัตรูล่วงรู้เป็นอันขาดกองทหารช่างก็เร่งลงมือปฏิบัติงานโดยเร็วไม่รีรอชักช้าได้เตรียมขนอุปกรณ์ต่างๆที่จะสร้างสะพานมาอย่างครบครันพร้อมที่จะเริ่มลงมือในคืนวันนั้นเองเมื่อลงมือไปได้หน่อยนึงแต่แล้วก็ไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้เนื่องจากไพร่พลที่กระโจนลงไปในคูเพื่อปักเสาในน้ำต้องเสียชีวิตลงบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเพราะถูกจระเข้และปลาร้ายรุมกัดถึงอวัยวะพิกลพิการก็มีที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือทหารกองรักษาการฝ่ายมิถิลานครที่ซุ่มอยู่บนหอรบทันทีที่ได้ทราบข่าวที่รั่วไหลเข้าไปถึงจึงตั้งค่ายระดมยิงธนูสาดลูกศรอันคมกล้าลงมาอย่างหนาแน่นในขาสายทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครล้มหายตายจากไปอีกเป็นจำนวนมากทหารฝ่ายปัญจาลจากเดิมที่มีกำลังใจฮึกเหิมต่างก็หมดความกล้าไปตามๆกันเพราะความกลัวตายมีอนุภาพยิ่งกว่าเข้ามาแทนที่จึงทำให้ทหารที่เหลือต่างหนีเอาตัวรอดกลับไปตัวเปล่าโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพอวันรุ่งขึ้นก่อนที่พราหมณ์อนุเกวัฏจะได้รับรายงานจากทางกองทหารช่างเรื่องความเสียหายเมื่อคืนวานนี้ก็ออกคำสั่งให้กองทหารราบเข้าโจมตีบริเวณอีกตำบลหนึ่งเพื่อหักทางเข้าไปในเมืองให้จงได้แล้วสั่งสัญญาณและกลองรบซึ่งสงบเสียงมานานก็พลันกังวานขึ้นอีกทหารปัญจาละต่างรีบทยานเข้าหาศัตรูที่อยู่ณเบื้องหน้าอย่างไม่คลั่นคล้ามไม่สะดุ้งสะเทือนหนุนเนื่องกันเข้าไปบ้างก็ได้รับสัญญาณให้เข้าตีป้อมบ้างก็ได้รับสัญญาณให้จู่โจมเข้าทลายกำแพงเมืองแต่แล้วลูกธนูจากทหารฝ่ายมิถิลาก็พวยพุ่งมาดังหาฝนเสียบแทงทหารฝ่ายปัญจาละเสียจนย่อยยับส่วนทหารที่เข้ามาใกล้ป้อมก็โดนหอกและสามง่ามทิ่มแทงอย่างน่าเสียวสยองที่ปีนป่ายขึ้นมาก็ถูกกรวดทรายและก้อนหินตกลงใส่บ้างก็ล้มบาดเจ็บบ้างก็

ถึงตายอย่างมากมายแต่กองทัพของปัญจาละก็ยังไม่ละพยายามต่างบ่ายหน้าเข้าไปหาศัตรูอย่างไม่ลดละด้วยอำนาจความแค้นความบ้าเลือดเดือดดาลไม่ยอมถอยหนุนเนื่องกันเข้าไปที่ตายแล้วก็ปล่อยให้ตายไปที่บาดเจ็บก็ล้มลุกคลุกคลานไปที่สามารถก็ประดาประดังเข้าไปหวังจะพิชิตมิถิลานครให้จงได้แต่แล้วในที่สุดความพินาศย่อยยับก็ปรากฏแก่ทหารฝ่ายปัญจาละได้ล้มตายเป็นจำนวนมากและบาดเจ็บสาหัสอีกนับไม่ถ้วนกองทัพฝ่ายปัญจาละต่างหมดกำลังที่จะบุกต่อไปในที่สุดจึงต้องล่าถอยกลับไปแม้ว่าจะถูกบังคับอย่างไรแต่ในเมื่อไม่สมัครใจก็สุดที่จะบังคับตนให้เผชิญหน้ากับความตายได้พราหมณ์อนุเกวัตทราบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าไม่เห็นจะบังเกิดผลอันใดเลยมีแต่จะล้มเหลวจนไม่เป็นท่าทั้งกองทหารช่างที่สั่งให้ไปสร้างสะพานข้ามคูก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จอีกทั้งกองกำลังทหารราบที่เข้าโจมตีก็เสียหายย่อยยับจึงแสร้งแสดงกริยาขัดเคืองแค้นใจฝ่ายศัตรูพร้อมกันนั้นก็บ่นเป็นเชิงระแวงแคลงใจให้พวกทหารปัญจาละรู้โดยทั่วกันว่าในกองทัพนี้น่ะเห็นจะมีไส้ศึกเป็นแน่แล้วพราหมณ์อนุเกวัตก็ออกคำสั่งอีกโดยการเปลี่ยนกองเปลี่ยนทิศทางการรบในทำนองเดียวกันกลางคืนให้ทหารช่างดำเนินการสร้างสะพานส่วนกลางวันให้ทหารราบโจมตีอีกด้านหนึ่งของกำแพงเมืองซึ่งผลก็ไม่ต่างกันกับครั้งแรกไพร่พลของปัญจาละถึงความพินาศย่อยยับมากมายกายกองความพินาศนั้นแพร่กระจายไปกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่พราหมณ์อนุเกวัตวางไว้คือการตัดรอนกำลังของฝ่ายปัญจาละนั่นเองความหวาดหวั่นแผ่นพรึงก็เกิดขึ้นตามกันกองทหารต่างๆก็กลัวที่จะประสบภัยอันตรายต่างก็ไม่มีใครยอมกระทำตามคำสั่งต่างคนต่างไม่ยอมปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้บังคับกองแต่ละกองก็หมดสติปัญญาที่จะบังคับให้พวกทหารทำตามคำสั่งที่ได้รับมาจากเบื้องบนจึงต้องลดหย่อนผ่อนปรนเอาตนรอดไปตามๆกันกองทัพปัญจาละก็ถึงความเหลวแหลกลงทุกทีว่าแล้วพราหมณ์อนุเกวัตก็เรียกประชุมบรรดาแม่ทัพในกองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่แล้วก็ได้รับฟังเหตุผลเป็นอย่างเดียวกันคือความล้มเหลวในทุกๆด้านจากนั้นพราหมณ์อนุเกวัตก็แกล้งพูดหักหาน้ำใจซะปรารภถึงความเหลวแหลกของกองทัพที่ไร้วินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาว่าโจรน่ะยังต้องมีวินัยประจำหมู่ยังอยู่ในบังคับบัญชาของโจรผู้ใหญ่แต่ทหารของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปนี่กลับไม่มีวินัยไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างนี้น่ะสมแล้วหรือที่จะเป็นทหารของปัญจาละอีกต่อไปนะเมื่อถูกโต้แย้งในที่ประชุมบรรดาแม่ทัพในกองบางคนสุดจะทนฟังถ้อยคำกระทบกระเทียบได้ก็กล้าค้านขึ้นบ้างว่า

ท่านอนุเกวัฏทุกคนก็ทำตามคำสั่งของท่านแต่การปฏิบัติงานทุกครั้งพวกเขาต้องเอาชีวิตไปทิ้งความพินาศย่อยยับเป็นผลสนองแล้วใครเราจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งของท่านพราหมณ์อนุเกวัฏได้ฟังดังนั้นก็แซงขึงขังตกลงว่าทหารของพวกท่านใช้ไม่ได้ใช่ไหมพวกเหล่าแม่ทัพในกองได้กล่าวแก้ว่าท่านผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพความใช้ไม่ได้ของพวกข้าพเจ้าเนื่องมาจากความใช้ไม่ได้ของใครเล่าท่านจะตอบได้หรือไม่ล่ะในที่สุดการประชุมเป็นอันยุติพราหมณ์อนุเกวัฏทำทีว่าพกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วเดินออกไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ในใจกลับปลื้มในผลสำเร็จของตนอย่างยิ่งส่วนว่าแผนการขั้นต่อไปของพราหมณ์อนุเกวัฏที่มีเป้าหมายจะทำให้กองทัพของพระเจ้าจุลนีจะต้องหนีเตลิดไปเหมือนฝูงกาที่ถูกกว้างในก้อนดินนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ในอดีตครอบครัวของลูกก็ไม่ได้พรั่งพร้อมเหมือนคนอื่นๆคุณปู่ลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากกวางตุ้งแล้วก็มาตั้งรกรากที่มาเลเซียคุณปู่เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกัน3คนและลูกอีก15คนส่วนภรรยาลับและลูกที่เกิดจากภรรยาลับนั้นไม่มีใครทราบจำนวนที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่คุณย่าลูกเป็นภรรยาคนที่2ของคุณปู่เมื่อคุณพ่ออายุได้7ขวบคุณย่าลูกก็ถูกฆ่าตายอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนคุณปู่ก็ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเพราะท่านมีบ้านเล็กบ้านน้อยมากเหลือเกินทำให้คุณพ่อมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากมากต้องเติบโตเป็นอย่างโดดเดี่ยวอดมือกินมือคุณพ่อจึงต้องไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามเพื่อหาเงินแลกกับอาหารแล้วก็ค่าเราเรียนจนกระทั่งอายุได้20ปีก็ได้รู้จักและแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนลูกเป็นลูกคนกลางครับคุณแม่ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กหน้าแปลกว่าเด็กที่คุณแม่รับเลี้ยงพ่อแม่จะมาจ้างเลี้ยงระยะยาวคือตั้งแต่เกิดจนโตโตถึงประมาณ2ขวบ พอจะพูดได้เดินได้ซึ่งคุณแม่ก็รักเหมือนลูกตัวเองเลยนี่จิตใจท่านงามคุณแม่จะทุกข์ใจทุกครั้งที่เมื่อพ่อแม่เด็กมารับเด็กกลับไปในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้คุณแม่จะมีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวแต่ละวันจะมีการรุนแรงไม่เท่ากันบางวันก็ยกแขนขาไม่ได้แล้วที่คุณหมอก็ไม่ทราบสาเหตุของอาการป่วยปัจจุบันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้หันจากผู้ไม่มีศาสนามานับถือพุทธศาสนาแบบมหายานตามการชักนำของลูกท่านทั้งสองได้ศรัทธาในหมู่คณะวัดฝอคงสันของท่านสิงห์วินตาซือซึ่งชาวมหายานส่วนใหญ่จะตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดณแดนสุขาวดีของพระอมิตพระพุทธเจ้าครับคุณนางลูกมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากเหมือนคุณพ่อเพราะคุณย่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ก็ไม่ได้มาคอยดูแลแต่ว่าเมื่อโตขึ้นคุณน้าก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นแต่คุณน้าจะใช้เวลาหลังเลิกงานมานั่งดื่มเหล้าจนเมาอ้าวแล้วกันเมาแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนตื่นเช้าก็ไปทำงานเลิกงานก็มาดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยจนในที่สุดคุณน้าก็ได้มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางกลับบ้านเมาหลังจากที่คุณอาเสียชีวิตแล้วลูกสาวคนโตของคุณอาก็ฝันว่า คุณอาได้ลงมาจากสวรรค์ มาบอกหมู่ญาติถือสิงห์เงินแจเพื่อที่จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้น ชั้นดุสิตด้วยกัน ซึ่งภรรยาและลูกๆของคุณอาก็เชื่อว่าคุณอาได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอาริยะเมตไตรจริงๆ ทั้งนี้เพราะครอบครัวของคุณอาได้นับถือลัทธิอีก้วนเต้าสิ่งลัทธินี้มีความเชื่อว่าพระศรีอริยเมตตาเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดจะแล้วก็

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระเยซูพระนบีมูฮัมหมัดองค์นี้เหมือนกันส่งมารวมถึงผู้ก่อตั้งลัทธินิกายและนักปรัชญาต่างๆเช่นขงจื้อเล่าจื้อคือทุกความเชื่อก็ส่งมาหมดซึ่งในที่สุดแล้วทุกๆคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็จะได้กลับไปอยู่กับพระศรีอริยเมตตาอย่างสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยกันทั้งสิ้นและถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจากการเวียนว่ายแต่เกิดตัวลูกเองแม้จะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ในใจ

เตี้ยการจะหาหนังสือทางพุทธศาสนามาอ่านเป็นเรื่องยากนักจนกระทั่งลูกได้เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสรู้จักวัดสาขาของมูลนิธิฉือจี้มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นโดยท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนชาวไต้หวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า5ล้านคนกระจายใน38สาขาทั่วโลกมีมโนบันดิษฐานที่จะช่วยเหลือทุกข์ของมนุษย์ให้หมดให้หมดไปจากโลกโดยเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเช่นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์หรือสงครามทั้งยังสนับสนุนงานของประเทศต่างๆในด้านการศึกษาการแพทย์เป็นต้นรูปประทับใจ

แปลกใจมากเมื่อทราบว่าจะมีพระสงฆ์จากทุกวัดทุกประเทศมาร่วมงานด้วยลูกจึงคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องทราบประวัติของคุณยายและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายให้ได้ปัจจุบันลูกได้มาเป็นประธานชมรมพุทธแห่งองค์กรฉือจี้ระดับภาคใต้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการเผยแผ่พุทธศาสนาในหมู่เยาวชนแล้วออกช่วยเหลือสังคมในไต้หวันถึงแม้ว่าลูกจะมีความสุขกับการได้ออกช่วยเหลือสังคมเพียงใดแต่ลึกๆลูกกลับรู้สึกว่าใจของลูกยังว่างอยู่ยังต้องตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของลูกและคิดว่าการนั่งสมาธิน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมผู้มีบุญเห็นไหมจึงออกแสวงหาและฝึกปฏิบัติธรรมแบบต่างๆแต่จนแล้วจะรอดลูกก็ยังไม่พอใจในวิธีการเหล่านั้นเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกได้เรียนวิชาจริยธรรมและวรรณกรรมจีนอาจารย์

ก็ได้พูดขึ้นมาลำพึงขึ้นมาเลยลอยว่าตอนนี้เนี่ยนะครูได้เรียนสมาธิกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเมืองไทยลำพึงแค่นี้แล้วท่านก็สอนต่อไปโดยไม่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ในใจลูกตอนนั้นเกิดความรู้สึกดีใจมากเหมือนกำลังจะได้พบสิ่งที่ตามหาอยู่ทั้งชีวิตเมื่อหมดคาบเรียนลูกจึงรีบไปสืบหาพระอาจารย์รูปนั้นจนพบลูกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อพระอาจารย์อนุญาตให้เรียนสมาธิกับท่านได้หลังจากนั้นลูกก็ได้เรียนสมาธิกับท่านเรื่อยมาแล้วก็ได้มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านอินเทอร์เน็ตลูกประทับใจในตัวคุณครูไม่ใหญ่มากเหลือเกินคุณครูไม่ใหญ่นี่นะ มีวิธีการแปลกใหม่ในการนำเสนอเรื่องรากฎแห่งกรรมมาสอนพวกเรามีทั้งเพลงภาพและพูดแล้วก็ทั้งเมื่อลูกปิดเทอมพระอาจารย์ก็ได้ชวนลูกมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ไทเปพระอาจารย์และพี่ๆก็จะเล่าและเปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถามเรื่องราวประวัติของมหาปูชนียาจารย์การสร้างบารมีและมโนปณิธานของหมู่คณะวัดพระธรรมกายทุกครั้งที่ฟังลูกจะรู้สึกปีติมากบ่อยครั้งที่เราคุยกันเพลินจนมารู้ตัวอีกทีก็นู่นรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วและยิ่งได้ลงมือปฏิบัติธรรมลูกก็

ุกข์ของมนุษย์ได้คิดออกแล้วไหมจ๊ะคือวิชาธรรมกายเท่านั้นลูกก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านไปทุกภพทุกชาติเพราะลูกรู้สึกว่าได้มาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะลูกตั้งใจจะมาช่วยงานที่ศูนย์ไทเปทุกสุดสัปดาห์แม้จะต้องนั่งรถจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ทางภาคใต้ไปยังเมืองไทเปซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศก็ตามเพราะความประทับใจในมโนปฏิฐานนั้นยิ่งใหญ่ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายรู้จึงอดใจไม่ไหวที่จะเขียนเคสซัดดี้มากราบขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ตอบปัญหาต่างๆในแจงลูกดังต่อไปนี้ครับคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงประสบกับความยากลำบากตั้งแต่เล็กๆไปหลังท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันทำอย่างไรคุณพ่อจึงจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงได้ครับอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่จะได้บุญหรือไม่เด็กเหล่านั้นมีบุญร่วมกันกับคุณแม่ใช่หรือไม่ครับและการป่วยของคุณแม่ที่มีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวเกิดจากวิบากกรรม

นะหรือไม่อย่างไรครับคุณอาได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอริยะเมตไตรดังความฝันของลูกสาวของคุณอาจริงหรือไม่ครับถ้าไม่จริงคุณอามีปรโลกเป็นอย่างไรคือตัวคนถามก็ชักสงสัยเหมือนกันต้องทำบุญอย่างไรจึงจะช่วยคุณอาได้ผู้นับถือลัทธิอีก้วนเต้ากับชาวพุทธมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรถ้าเขามีบุญมากพอความปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระองค์จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรครับแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงอยู่ที่ใดท่านภิกษุณีเจ้งเอียนและหมู่คณะเป็นใครท่านเหล่านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้นำหมู่คณะท่านมาสร้างบารมีหรือไม่ครับและปัจจุบันนี้มีพระโพธิสัตว์หมู่คณะอื่นๆลงมาสร้างบารมีบ้างหรือไม่ครับในโชดหนักเข้าไปอีกช่วยกันนะต้องช่วยกันตอบนะทำไมเพียงแค่ครั้งแรกที่ลูกได้เห็นรูปถ่ายท่านภิกษุณีเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดความประทับใจและตั้งใจที่ช่วยงานหมู่คณะของท่านอย่างสุดชีวิตต้องช่วยกันตอบนะจ๊ะลูกได้ร่วมสร้างบุญกุศลมาร่วมกับท่านหรือไม่อย่างไรแต่เหตุใดที่ลูกจึงไม่มีความคิดที่จะอธิษฐานจิตสร้างบารมีเป็นหมู่กับหมู่คณะของชื่อจี้ครับศรัทธาในเริ่มต้นแต่ก็ไม่ถึงกับในระ

เหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ที่วัดหรือไม่อย่างไรและผู้รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาจะได้บุญพิเศษเฉพาะศูนย์สาขาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประสบความลำบากตั้งแต่ยังเล็กเพราะในอดีตพ่อทำทานมาน้อยเห็นไหมจ๊ะเราฟังมาตั้ง800กว่าเคสอันนี้ทั้งนั้นเลยอีกทั้งได้คบคนพาลจึงมีเชื้อพาลติดมาในชาตินี้ที่ต่อมาทำให้ท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันจ้ะในตอนนี้ลูกทำได้แค่ให้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกบุญแล้วติดฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมครบคนผ่านให้เบาบางลงกล้วยใจจนกว่าใจท่านจะเปิดตอนนี้คงทำอย่างนี้ได้แค่นี้ไปก่อนเมื่อใจท่านเปิดแล้วก็ค่อยๆชักชวนให้ท่านมาอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็แนะนำให้ท่านทำสมาธิเช่นเดียวกับตัวลูกเมื่อใจท่านก็ถึงสมาธิแล้วท่านก็จะเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจหากดิบเลิกสิ่งเหล่านั้นจ้าอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่ถ้าเลี้ยงเพียงแต่เป็นอาชีพก็ไม่ได้เป็นบุญแต่ถ้าเลี้ยงด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตารักเด็กดูแลเด็กอย่างดีเหมือนลูกตัวเองจึงจะทำให้ได้บุญด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้ภพชาติต่อไปก็จะมีคนมาเลี้ยงดูด้วยจิตที่เมตตาเหมือนกันเด็กที่ท่านรับเลี้ยงดูนั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นหลักในปัจจุบันที่ท่านจะต้องทำมาหากินเป็นอาชีพของท่านมีบางคนที่เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตบ้างจ้ะในหมู่เด็กเหล่านั้นมีบ้างอาการป่วยของคุณแม่ที่ปวดบวมแดงไปทั้งตัวเพราะในอดีตท่านได้นำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างเป็นอาหารเป็นประจำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างนะจ๊ะรวมกับวจีกรรมที่ชอบพูดให้คนเจ็บแสบมารวมส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพูดแต่ปิยวาจาแล้วมันสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะถ้าเข้าถึงพระภายในแล้วก็หายเลยแหละอาการเหล่านี้ไปตัดวิบากกรรมคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไม่สม่ำเสมอจึงทำให้หลุดออกจากหมู่คณะไปบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอมาเจอกันแล้วเมื่อเจอกันก็จะทำหน้าที่เวลาเมื่อเจอกับหมู่คณะจะทำหน้าที่กองเสบียงจ้ะคุณอาตายแล้วไปอยู่กับพระศรีอานหรือเปล่าจ๊ะไปอยู่ที่มหานรกขุมห้าถูกต้องจ้ะโดยการดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานไม่อาจรับบุญได้แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆบ่อยๆเพราะบุญที่อุทิศนี้จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกมาอยู่ยมโลกแล้วก็จะได้รับบุญนี้จ้ะดังนั้นท่านจึงไม่ได้ไปสวรรค์ดังที่เข้าใจและที่ฝันถึงท่านก็เป็นด้วยจิตนิวรณ์ที่มีความระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นแหละจ้ะจะไปช่วยท่านได้ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์นั่นแหละเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วก็ต้องให้ละเอียดแบบที่คุณยายอาจารย์นั่นแหละจึงจะไปช่วยได้พุทธถือละที่อีกวนเต้ากับชาวพุทธที่มีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรนั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่จะตอบ

พระศีลยะเมตรัยในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นหมายถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพุทธันดรข้างหน้านี่ขณะนี้ท่านอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเขตนิยตโพธิสัตว์จ้ะอยู่ในเขตนิยตโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธวิทยากรและบารมีเต็มเปี่ยมแล้วรอคอยอยู่ท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยท่านไม่ใช่เป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่จะทรงศาสดาใดๆมาโปรดมนุษย์ในโลกตามความเชื่อของเทวนิยมแล้วสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่ใช่ที่สุดของการเวียนว่ายแต่เกิดจ้ะนี่พึงศึกษาตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วไปเทียบเคียงเอาแต่ผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะไปอยู่กับท่านบนชั้นดุสิตหรือไปจะไปเกิดในยุคของท่านในพุทธันดรหน้านั้นเพื่อฟังธรรมจากท่านในพุทธันดรหน้านั้นจะต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็บารมีสิบทัศน์ก็ดีและบุญญากริยาวัตถุสิบก็ดีนั่นแล้วก็ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องอย่างดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตให้มั่นเอาใจในผูกพันไว้กับท่านเราจะขอให้เราได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้เราได้ไปเจอพระศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมจากท่านแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานนั้นก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่สมบูรณ์แม้จะปรารภเหตุนี้เพื่อทำความดีก็ตามเพราะตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะไปเอานักคิดที่ยังมีกิเลสคิดไม่ได้เพราะความรู้หรือดวงวิญญาณเขายังไม่สมบูรณ์คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้กล่าวถึงแดนสุขาวดีแดนสุขาวดีนี่เพิ่งจะมีมาในยุคหลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วความคิดตรงนี้ความเชื่อตรงนี้จึงเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ดีสุดจะให้หายสงสัยก็จะต้องลงมือทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองว่ามีจริงหรือไม่จริงจ้ะท่านภิกษุณีเจ้างเอียนและหมู่คณะนี่กำลังเข้ามาชนกันแล้วก็เป็นนักสร้างบารมีคณะหนึ่งที่มีอัธยาศัยเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จ้านี่เราไม่ต้องชนกันเราไปด้วยกันได้ส่วนความหมายของคำว่าพระโพธิสัตว์เราต้องยึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็จะบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ได้ทรัพย์อวัยวะชีวิตแล้วก็จะต้องผ่านการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอีกหลายพระองค์และผู้ที่จะได้รับพยากรณ์ได้รับพุทธพยากรณ์จะต้องเป็นนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้ชายจ้ะเพียงครั้งแรกที่ลูกเห็นรูปถ่ายภิกษุณีเจิ้งเอียนแล้วประทับใจจนเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยหมู่คณะท่านจนสุดชีวิตเพราะลูกมีอัธยาศัยเป็นนักสร้างบารมีติดข้ามชาติมาจ้ะเมื่อมาเจอผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติก็ถูกใจจึงเกิดความคิดที่จะอุทิศตนจ้ะแต่เนื่องจากในอดีตลูกเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างบุญกับท่านมาไม่ค่อยได้สร้างกับท่านมาเพิ่งมาทำเนี่ยจึงไม่ได้คิดที่จะติดตามหมู่คณะท่านไปแต่นั่นจึงเป็นเพียงความคิดที่ดีในปัจจุบันเท่านั้นที่เห็นคนดีตั้งใจทำความดีเพื่อมวลมนุษยชาติจ้ะเป็นเพราะอัธยาศัยตรงกันพูดง่ายๆคือช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะแค่เป็นที่พักกลางทางของลูกก่อนเจอหมู่คณะจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรในตระกูลร่ำรวยชั้นสูง

ไฮโซคุณบุตรไฮโซได้มาฟังธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ออกบวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แต่ว่าในช่วงแรกของการบวชนั้นเนื่องจากมาจากตระกูลสูงจึงมีทิฏฐิมานะมากทำให้บางครั้งไม่ได้รับการตักเตือนจากพระอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกมักจะไม่ค่อยจะเชื่อฟังแต่ภายหลังก็กลับตัวได้โดยกรรมนี้ยังทำให้พลัดไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากไม่ได้เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยเหมือนเก่าอย่างนี้ละจ้าเห็นไหมมีมานะทิฏฐิเนี่ยไม่ดีจ้ะไม่ดีดังนั้นชาตินี้ก็ให้แก้ไขด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตัวว่าง่ายจะได้มีทิฏฐิมานะเหมือนชาติที่ผ่านมาในช่วงแรกของการบวชดังกล่าวนะจ๊ะส่วนการเป็นคนต่างชาติกับเราตั้งความปรารถนาเอาไว้ขอขอได้นำธรรมะไปเผยแผ่ทั่วโลกจ้านี่เป็นความปรารถนาไว้ลูกกับพระอาจารย์รับพี่ผู้ประสานงานที่คอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใจต่างๆให้ลูกนั้นท่านทั้งสองได้เป็นพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าท่านทั้งสองมีหน้าที่เผยแผ่และบวชจนตลอดชีวิตได้กล่าวถึงพระธรรมกายด้วยกันทั้งคู่ประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองทั้งสองท่านละจ้าความปรารถนาลูกที่จะช่วยงานเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกก็จะสมปรารถนาแต่ลูกจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์นะจ๊ะลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดก็ตามถ้าหากตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่ก็จะได้รับผลบุญเหมือนกันถ้าหากไม่ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่หรือสร้างอย่างเต็มทีอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้บุญเต็มที่จ้ะได้บุญเต็มทีเหมือนกันจ้ะมันขึ้นอยู่การกระทำชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานติดตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566หล่อพระเพื่อสั่งสมลักษณะมหาบุรุษหลวงพ่อในวัยเรียนยังมีข้อข้องใจที่มีอยู่ในใจหลวงพ่อมาตลอดคือต้องการแสวงหาว่าพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีองค์ไหนบ้างที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษหลวงพ่อตระเวนไปตามโรงหล่อพระช่างหล่อพระจะตอบเหมือนกันว่าพระพุทธรูปท่านจะมีสัดส่วนของท่านตามยุคตามสมัยยุคสุโขทัยก็สัดส่วนนี้ยุคธราวดีศรีวิชัยคุปตะอยุธยาลพบุรีรัตนโกสินทร์ต้องสัดส่วนอย่างนี้ถ้าผิดไปจากนี้ครูบาอาจารย์ท่านแช่งเอาเลยห้ามช่างทำผิดจากนี้บ้างก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางอีสานต้องหน้าเหมือนคนอีสานถ้าอยู่ใต้ก็ต้องเหมือนคนใต้คนเหนือหน้าเหมือนคนเหนือหรือพระพุทธรูปที่ญี่ปุ่นก็ต้องเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแต่พระพุทธรูปตามกาลสมัยกับสืบสายวัฒนธรรมหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะลักษณะมหาบุรุษในพระไตรปิฎกที่ระบุนั้นมันอยู่เหนือคำว่าเชื้อชาติเพราะเป็นลักษณะของผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาเต็มเปี่ยมแล้วทั้งนั้นลักษณะมหาบุรุษที่สวยกว่าหญิงงามกว่าชายแล้วก็สง่ากว่าเทวดารูปภพอรูปภพทั้งหลายสิ่งนี้ก็ยังเป็นข้อข้องใจอยู่ในใจหลวงพ่อตลอดมาแต่มาหายสงสัยเมื่อมาถึงคุณยายอาจารย์ของเราท่านบอกว่าสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอตลอดระยะเวลา40กว่าปีก็เฝ้าเพียรพยายามทำตามคุณสอคำสอนของคุณยายอาจารย์แล้วในที่สุดก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยลักษณะมหาบุรุษค่อยๆเอาออกมาได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็คือพระธรรมกายประจำตัวที่ประดิษฐานที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นแหละแต่ถามว่าลักษณะมหาบุรุษที่ถ่ายทอดมานั้นสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าสถานการณ์ทำให้เราต้องเร่งรีบสร้างให้เสร็จให้ทันใช้ถึงแม้จะยังไม่ถูกใจยังไม่สมใจก็ถือว่าพอเป็นเค้าโครงที่เราจะศึกษาเข้าไปหาพระในตัวของเราได้ต่อไปเพราะลักษณะมหาบุรุษมีอยู่ในตัวของเราซึ่งเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามจะเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามแต่ภายในนั้นเหมือนกันเป็นความเหมือนในความต่างความแตกต่างมีเพียงภายนอกแต่ความเหมือนอยู่ภายในลักษณะมหาบุรุษตรงนี้แหละเราสามารถเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นองค์ที่เสร็จยังไม่สุดแต่องค์ที่สุดนั้นยังไม่เสร็จเราก็ต้องทำตามอย่างนี้กันไปก่อนการได้มาหล่อลักษณะมหาบุรุษเป็นการ

สั่งสมลักษณะมหาบุรุษให้เกิดขึ้นกับตัวของเราไปทีละเล็กทีละน้อยนอกเหนือจากบุญกุศลที่เราจะได้รับและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเราจะต้องค่อยๆสั่งสมลักษณะมหาบุรุษไปเรื่อยๆซึ่งที่จำลองมาให้ดูถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากพอสมควรหากใจเราผูกพันไว้กับท่านสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องได้ลักษณะมหาบุรุษนี้แน่นอนทบทวนโอวาทเมื่อวันที่22 เมษายนพุทธศักราช2548

0: สาธุพวกเรามีชื่อในแผ่นชาติแล้วหรือยังจ๊ะ
1: มีแล้วครับ
0: เรื่องที่หลวงพ่อพยายามจำลองลักษณะพระธรรมกายลักษณะมหาบุรุษที่มาในพระไตรปิฎกออกมาให้พวกเราได้เห็นกันเนี่ยท่านทำมาตลอดนะแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัย

มันไปตามสถานที่ปางสุโขทัยเป็นพระหน้านางอ่อนหวานพระเชียงแสนเกศดอกบัวตูมแล้วก็หน้าอิ่มเอิบสมบูรณ์มีสังคติสั้นเหนือราวนมพระปางอู่ทองน่าจะดุออกจะเป็นสี่เหลี่ยมเขาจะตัดก็เจอแบบนี้มาตั้งมาตลอดก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลวงพ่อก็มาอธิบายให้พวกเราฟังแล้วว่ามันไม่น่าใช่เนาะเพราะสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยที่เป็นพระธรรมกายที่มีในพระไตรปิฎกน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ที่คุณยายจนกระทั่งหลวงพ่อหายสงสัยเมื่อมาเจอคุณยายเนี่ยคุณยายบอกแล้วว่าสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอเดี๋ยวลองดูก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะของไทยเรานะสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ค้นตรงนี้ให้เจอไม่ทราบมีเรื่องเสร็จยังเหรออ๋อฮะเดี๋ยวเขาจะเตรียมรูปให้เราดูนะเดี๋ยวเราไปก่อนบอกตลอดระยะเวลาเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามปั้นพระพุทธรูปให้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการท่านก็พยายามจะปั้นนะให้ได้ลักษณะพระพุทธรูปที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแล้วก็ทำมาตลอดเลยเมื่อก่อนตอนอยู่ที่196ไร่ใหม่ๆไม่ทราบตอนนั้นประมาณปี2526 25 26ราวๆนั้นมั้งตอนก็ยังอยู่ภายในวัดยังไม่ได้ออกมาที่สภาหลังคาจากแล้วก็มีช่างปั้นอยู่ในนั้นแหละแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆไม่รู้จะทำไงท่านบอกว่าให้งาเป็นนั่งเป็นหุ่นและช่างปั้นดูก่อนว่าลักษณะคนปั้นแบบนี้แล้วก็ไปนั่งตอนนั้นก็น่าจะดุนิดนึงช่างปั้นก็บอกหลวงพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วก็ยิ้มเอ๊ะไม่รู้ยิ้มไงช่างปั้นเขาเก่งเขาไปเอาอมลูกอมให้เราอมพออมเสร็จแล้วรู้สึกเราก็ยิ้มได้เขาเรียกอมยิ้มจากนั้นเขาก็ปั้นนั่นตอนแรกเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆหลวงพ่อคุมอย่างใกล้ชิดเลยจนกระทั่งพัฒนาถึงขนาดนี้มีไหมเจอถ้าเสร็จแล้วบอกฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอนเรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าให้ใจเราจดนิ่งๆอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละทำไปเรื่อยๆทำเหมือนไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำและให้มีความสบายอกสบายใจอยู่ในนั้นตรงนี้นี่เคยมีพระที่คุณก่อสร้างด้วยกันคือหลวงพี่พระมหาชิโตท่านชื่อว่าท่านชิดชัยอุปชาตั้งให้เป็นว่ามหาชิโตพอบวชวันแรกก็ได้เป็นมหาเลยเราเรียกมหาท่านมหาท่านมหาชื่อย่อของท่านแต่เต็มๆคือมหาชิโตผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ท่านก็ช่วยงานก่อสร้างคุมงานก่อสร้างด้วยกันตอนนั้นระหว่างนั้นประมาณปี2519 18-19ราวนั้นกำลังเทถนนเตรียมถนนเทคอนกรีตถนนภายในวัดเราไม่มีเวลาเหมือนผู้มีบุญในสมัยนี้หรอกนะทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย

หลวงพ่อกันไว้ให้นั่งสมาธิวันละ2 ชั่วโมงในนั่งในห้องเงียบๆที่มีเครื่องปรับอากาศ1 ปีก็ให้ไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง2 สัปดาห์1-2 ครั้งเป็นอย่างต่ำท่านก็จะให้แบบนี้เนี่ยคือผู้มีบุญในสมัยนี้แต่สมัยก่อนมันงานก่อสร้างรุนแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเลยมากมายแบบนี้จะเก็บเล็กผสมน้อยก็ตอนกำลังทำงานนั่นแหละหลวงพี่มหาท่านคุมที่ปลายทางคือที่กำลังเทคอนกรีตมีเครื่องสั่นเสียงดังโหนกหูท่านก็ยืนไปแล้วก็จดไปเรื่อยๆของนายอยู่ที่กูที่โม่คุมสัดส่วนการผสมคอนกรีตให้ได้เป๊ะเลยให้แข็งแรงที่สุดผสมไปล้างหินล้างทรายไปกว่าจะผสมคอนกรีตได้แต่ละโม่นี่พิธีพิธันที่สุดแล้วกระจายกระจดไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเวลาพักก็ตอนเย็นกลับไปกุฏิสงน้ำสงท่านั่นแหละหลวงพี่มหาท่านไปรดน้ำต้นไม้วันหนึ่งนะท่านไปรดน้ำต้นไม้ระหว่างที่จะรอทำวัดเย็นนั่งสมาธิกันต่างคนต่างนั่งเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นตัวของท่านเนี่ยมีองค์พระตัวของท่านเป็นพระธรรมกายเลยแล้วกำลังยืนรดน้ำอยู่นะรดน้ำต้นไม้ที่กุฏิแสดงว่าใจของท่านเนี่ยจดอยู่กับองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดแล้วเวลาสบายๆใจกายของท่านก็เป็นกายของเรากายของเราก็เป็นกายของท่านอย่างที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ได้เวลาแค่นั้นแหละที่จะเจียดเวลามานั่งสมาธิหรือทำใจหยุดใจนิ่งแล้วตรงนี้เองที่หลวงพ่อให้พวกลูกๆย้ำตลอดเวลาว่าให้ใจจดที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลานะไม่ว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดทำภารกิจการงานอันใดก็ตามแม่ญาติโยมก็ตามขับรถมาวัดเนี่ยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ถ่ายทอดมาให้เราอีกทีหนึ่งบอกขับรถไปนั่งสมาธิมันตั้งใจเกินไปมั้งแต่เวลาขับรถสบายๆจะมาวัดเนี่ยจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายปรากฏว่าจิตตกศูนย์เข้าไปเห็นองค์พระภายในขณะที่กำลังมือถือพวงมาลัยอยู่นั่นแหละแล้วที่หลวงพ่อไปเจอคุณยายบอกหายสงสัยเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อแสวงหานั้นน่ะอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นที่ตรงนี้ให้เจอที่ชนเชื้อชาติศาสนาใดๆก็ตามมีพระธรรมกายเหมือนกันหมดแล้วก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเดี๋ยวลองดูภาพอันนี้นะภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นเชื้อสายทางจีนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบไปทางจีนแต่ว่าที่เหมือนก็คือท่านแหวกอกเป็นสัญลักษณ์ว่าภายในท้องของเรานั้นที่ศูนย์กลางกายในกายเรานะมีพระธรรมกายเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยลองดูรูปต่อๆไปก็ได้นะเห็นไหมท่านให้นัยยะปริศนาธรรมว่าภายในตัวของเรานั้นมีพระธรรมกายขอดูรูปต่อๆไปเลยทีละรูปเลยมีพระธรรมกายอยู่ภายในนะแล้วปรากฏเป็นมาเป็นพันๆปีนะยืนยันแบบนั้นหมดดูรูปต่อไปก็ได้นี่ข้างนอกเป็นพระสงฆ์นะแต่ข้างในเป็นพระธรรมกายชัดเจนไหมนี่ก็เหมือนกันดูรูปต่อไปข้างในมีพระธรรมกายนะแล้วมีความสุขด้วยหน้าตาของท่านยิ้มแย้มเบิกบานใจภายนอกไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษหรอกแต่ข้างในคือลักษณะมหาบุรุษพระธรรมกายแม้จะหล่อเป็นทองคำก็ตามเนี่ยข้างในก็เป็นแบบนี้เป็นพระธรรมกายยืนยันเหมือนกันหมดเลยแล้วคำว่าพระธรรมกายนี้ปรากฏในมหายานมากมากเลยนะเราดูรูปต่อๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยมีอยู่หลายรูปเลยทีเดียวแล้วปฏิบัติธรรมก็ยืนแบบนี้รูปต่อไปก็เหมือนกันนะเนี่ยมีพระธรรมกายอยู่ในตัวนะพวกเราอันนี้
นี่เป็นการยืนยันว่าไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามมีพระธรรมกายอยู่ในตัวสมดังที่คุณยายบอกหลวงพ่อไว้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อกำลังแสวงหาอยู่นั้นมีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอแล้วหลวงพ่อก็บอกกับเราว่าจะเจอได้ต้องทำใจให้สบายทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายทำไปเรื่อยๆทำแล้วทำเล่าเฝ้าแต่ทำเพียรแล้วเพียรเล่าเฝ้าแต่เพียรอย่าหยุดไม่หยุดไม่หย่อนบารมีเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็เข้าสมปรารถนาเข้าไปหาพระธรรมกายในตัวแล้วตอนนั้นเราจะรู้เลยว่าพระธรรมกายนั้นที่มีในพระไตรปิฎกว่าสวยกว่าหญิงงามกว่าชายสง่ากว่าเทวดาพรหมอรูปพรหมเป็นอย่างไรเราไปรู้กันเอาเองนะและมันก็เป็นความเหมือนในความแตกต่างกันแต่เพียงภายนอกแต่มีความเหมือนอยู่ภายในลักษณะมรรคหลุดตรงนี้แหละเราสามารถเข้าถึงได้เป็นความเหมือนที่แตกต่างเฉพาะภายนอกเหมือนกันที่ภายในนะแล้วหลวงพ่อก็พยายามให้ช่างปั้นจำลองพระธรรมกายลักษณะมหาบุรุษ32ประการมาให้พวกเราดูพระพุทธรูปที่หลวงพ่อพระธรรมกายที่หลวงพ่อปั้นให้พวกเราดูนะพวกเรารู้ไหมว่าหลวงพ่อนะให้ไปถามหมอฟันว่าลักษณะฟันของมหาบุรุษที่มี40ซี่เนี่ยลักษณะฟันเป็นยังไงคุณหมอที่มีชื่อเสียงหมอคุณหมอทำฟันนะที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้นถามว่าคุณหมอเคยเห็นไหมหมอก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะเห็นอย่างมากที่สุดไม่ใช่32ซี่นะมีแค่36ซี่แต่40ซี่ไม่เคยเห็นแล้วก็เลยถามหมอต่อว่าแล้วลักษณะถ้า40ซี่นะกลามคางจะมีรูปลักษณะแบบไหนพวกเราเคยได้ยินช่างปั้นพระองค์ไหนไหมที่ลงรายละเอียดถึงขนาดนี้แล้วท่านจะชอบปั้นองค์ที่นั่งสมาธิหลวงพ่อปั้นองค์นั่งสมาธิบอกองค์นี้แหละคือองค์ชัยชนะมารเป็นพระชนะมารชนะด้วยท่านั่งสมาธินี่แหละไม่ได้ชนะด้วยรูปอื่นเลยเพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกายจึงมีพระประธานแล้วเป็นพระนั่งสมาธิเพราะเป็นปางชนะมารขนาดนั่งแบบนี้นี่นะท่านยังมีคำถามอีกว่าแล้วถ้าท่านลุกยืนขึ้นมาล่ะที่ว่ากางแขนออกเป็นปริมณฑลจะยาวถึงไหนปลายนิ้วจะยาวถึงไหนนิ้วยาวเท่ากันนิ้วยาวอย่างไรที่ว่านิ้วทั้ง10นิ้วยาวเท่ากันมันนับวัดจากตรงไหนเป็นยังไงโอ้หลวงพ่อปั้นกว่าจะได้มา40กว่าปีนี่ไม่ง่ายเลยไหนใครมีเป็นปีชื่ออยู่ที่ฐานแผ่นฌานของพระธรรมกายที่พระมหาธรรมกายเจดีย์บ้างโอ้สาธุใครมีมากกว่า1องค์บ้างโอ้สาธุจะกี่องค์ลักษณะก็เหมือนกันหมดแล้วหลวงพ่อบอกต่อไปอีกว่าเนื่องจากตอนนั้นรีบสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์จึงรีบเอาแค่นี้ล่ะพบพัฒนาต่อไปพัฒนามา20กว่าปีแล้วล่ะก็ได้แบบนี้มันพัฒนาต่อไปก็จะอีกนิดนึงแต่ว่างานใหญ่รออยู่อายุของเราไม่รอแล้วถ้าเลยเอาแค่นี้ท่านยังบอกว่าที่ถ่ายทอดมาน่ะสมบูรณ์ไหมยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ต้องรีบสร้างให้เสร็จให้ทันใช้แม้ยังไม่ถูกใจยังไม่สมใจก็พอจะถือเป็นเค้าโครงที่จะให้เราศึกษาเข้าไปหาพระในตัวเราได้ต่อไปแล้วก็ท่านบอกว่าลักษณะมหาบุรุษตรงนี้แหละ

เราทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นองค์ที่เสร็จตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่องค์ที่สุดแต่องค์ที่สุดนั้นยังไม่เสร็จจะเสร็จเมื่อไหร่บอกไม่รู้นะแต่ว่าเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วเราไปทำกันต่อนะเพราะการที่เราได้มาหล่อลักษณะมหาบุรุษหล่อพระประธานเนี่ยเป็นการสั่งสมบารมีของเราทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้วันหนึ่งเราจะได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นกันเช่นนี้บ้างแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังเป็นบุญกุศลที่เราจะได้รับเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเราจะต้องค่อยๆสั่งสมลักษณะมหาบุรุษไปเรื่อยๆหากใจเราผูกพันกับท่านสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องได้ลักษณะมหาบุรุษนี้แน่นอนแล้วเราจะหล่อพระประธานวันวิสาขานี่ใช่ไหมวันที่3วันที่3มิถุนายนเราจะเริ่มมาหล่อพระประธานให้มากันให้พร้อมหน้ามาบุญนี้ยืนบุญใหญ่นี้กันนะแล้วช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงน้ามีโอกาสไปร่วมงานฉลองห้องปฏิบัติธรรมบนเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไปรวมประชุมสงฆ์นานาชาติที่ประเทศเวียดนามณวัดบาวาพอไปถึงนี่นั่นเนี่ยได้ข้อคิดได้เห็นได้มุมมองอะไรต่างๆมากมายเลยก็มีคลิปสั้นๆอยากจะให้พวกเราได้ดูว่าเรามีความคิดแบบนี้ไหมหรือเรามีความคิดอะไรบ้างหลังจากการชมคลิปนี้ขอเชิญนะ

นเยอะไหมเขาประมาณว่าคนมาประมาณ 60,000 คน 60,000 คนนี่นั่นไปเลยซึ่งถ้าหากว่าอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็จะกระจายกระจายบางๆแต่พออยู่ในทางถนนที่รถพอจะสวนกันได้2เลนแล้ว2ซ้ายขวาก็เป็นป่าเป็นเขาเนี่ยคนจะดูเยอะแน่นมากเลย 60,000 คนนี่นั่นภูเขาแทบระเบิดอย่างนั้นระยะที่ยังทางที่เขาแห่พาเลทเขาเรียกพาเลทขบวนพาเลทระยะทางเขาบอกว่าประมาณ8กิโลเมตรลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาประมาณ8กิโลเมตรตลอดทางเนี่ยจะมีคนแน่นแบบนี้ตลอดเลยคนแน่นที่นี่ถ้าอยู่ในประเทศของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไปอยู่ในประเทศที่มีการปกครองระบบสังคมนิยมพวกเราว่าแปลกไหมแปลกแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเขารู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สั่งสอนเป็นประทีปนำทางให้กับชาวโลกได้ดำเนินชีวิตตามได้โดยไม่มีโทษไม่มีภัยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือวุ่นวายให้กับใครเลยมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่ความดีมีแต่ความเย็นและมีแต่ความสงบความสุขเขาถึงอนุญาตในขณะเดียวกันเขาควบคุมอยู่ห่างๆนะไม่เข้ามายุ่งจับตาดูอยู่ห่างๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าญาติโยมที่นั่นเนี่ยมีความปิติเบิกบานใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานวิสาขบูชาเขาเรียกวิสาขเดย์ของเวียดนามแล้วที่นั่นมีมาจากหลายประเทศมีพระมาจากบังคลาเทศศรีลังกาเขมรลาวเบอร์มาพม่าเมียนมาแล้วก็จากไทยเราแล้วจากที่อื่นๆอีก10ชาติได้ภูฐานเนปาลอินเดียมาหมดแล้วสิ่งที่เห็นอย่างคือคนที่นั่นเขาให้ความเคารพต่อพระสงฆ์มากมากมากเลยพอเราเห็นแบบนี้แล้วก็มองย้อนกลับมาที่วัดพระธรรมกายสมัยเริ่มต้นสร้างวัดอะไรของเราเป็นแบบนี้เลยบาสกุบาสิกาญาติโยมที่มาวัดเนี่ยให้ความเคารพพระสงฆ์พระสงฆ์เดินผ่านไปทางไหนนี่นะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจะย่อตัวลงคุกเข่าลงพนมมือให้คณะสงฆ์เดินพระสงฆ์เดินผ่านไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้ภาพนั้นอาจจะเลือนลางไปแล้วบ้างอาจจะเป็นเพราะคนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ทันทีที่เราเห็นญาติโยมของเขาให้ความเคารพกับพระสงฆ์พระสงฆ์เดินผ่านเขาจะยกมือไหว้แล้วยืนค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมที่สุดทุกคนเลยและไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แม้กระทั่งเป็นเด็กทารกเพิ่งหัดเดินเขาก็สอนให้กราบพระยกมือไหว้พระให้ก้มหัวให้นี่ในระบบสังคมนิยมนะต้องไม่ลืมเขาสอนกันแบบนี้พอเราเห็นแบบนี้เราก็มองข้ามไปถึงอาจารย์พระอาจารย์ของเขานะสอนยังไงเนาะถึงทำให้ญาติโยมของเขาให้ความเคารพในพระรัตนตรัยถึงขนาดนี้ความเคารพในพระรัตนตรัยมีกี่อย่างจำได้ไหมหนึ่งนางเงียบเลยเคารพในพระพุทธสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่เคารพในการศึกษาห้าเคารพในสมาธิ 6. เคารพในความไม่ประมาท 7. เคารพในการปฏิสันถานเรื่องนี้คุณครูเมเล็กหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านสอนเราไม่รู้กี่ครั้งแล้วจำกันได้ไหมแล้วเราเอามาปฏิบัติหรือเปล่าในรูปธรรมแต่ไปดูที่นี่ที่เวียดนาม
คนในระบอบสังคมนิยมมาหลายสิบปีณวันนี้เขาให้ความเคารพครบทุกข้อเลยครับสมาชิกลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเคยได้รับความชื่นชมทางด้านนี้มาวันนี้อย่าให้แพ้เขานะลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วคราวนี้เปลี่ยนเรื่องมาเรื่องขององค์พระที่เขาแห่เขาเรียกว่าเบบี้บุตดาหลวงน้าก็ติดตะคิดตะขวงใจคำนี้เหมือนกันนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเบบี้เป็นผู้ใหญ่เสมอแต่เป็นรูปของเจ้าชายตอนประสูติออกจากครรภ์มารดาใหม่ๆเดินเก้าได้เจ็ดเก้ามีดอกบัวผุดมารองรับฝ่าเท้าพร้อมกับชี้นิ้วมือหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกมือหนึ่งชี้ลงไปบนดินเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและเราเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีความหมายแบบนั้นนะแต่ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เราจะรู้ได้จากพระไตรปิฎกที่พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเชิญปุโรหิตพราหมณ์8คนที่มีความรู้ที่สุดในสมัยนั้นมาอวยพรให้กับพระราชโอรสใน8คนนั้นมีมหาพระอาจารย์ที่สาปาโมกดาบทที่เป็นที่เคารพนักสือ8รูปนะทุก7รูปบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้ครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่ที่สุดในแผ่นดินถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นเองที่ยืนยันชี้นิ้วเดียวเลยว่ามีคติแค่หนึ่งก็คือพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นองค์นี้คือพระอัญญาโกฏัญญะแล้วไปรวบรวมอีก4ปัญญวัคคีย์อีก4รูปรวมเป็น5รูปซึ่งก็เป็น

0: ัศมีรุ่งเรืองธรรมธาตุอะไรต่างก็เกิดโกราหุนกันทีเดียวในคำสอนหรือความรู้ตรงนี้เนี่ยที่สอนไปแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายๆสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับที่ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมตามไงคือพระองค์ทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากแค่ถือศีลห้ามนุษย์ยังไม่ก็อย่าถือกันเลยโอ้โหที่สอนนี่หลุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะแล้วโปรดใครเอาก่อนตรวจก็คำนึงคิดคำนึงก่อนน่าจะโปรดสองท่านนี้นะที่จะมีบารมีรองรับคำสอนของพระองค์ได้เป็นชุดแรกนี่เห็นครูของท่านอดีตครูของท่านท่านอารานบดกับท่านอุทกดาบด
1: ได้อารูปสมาบัติ7กับ8นะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกกายเดียวก็ทะลุธรรมกายแล้วแต่ว่าท่านถอดกายไปก่อนไปอยู่อรูปภพโอ้เออเพราะนั้นคำนี้ไม่ได้คำเสียหายนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าคอยอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนี่นะก็จะได้โอกาสอย่างสำคัญเลยท่านก็จะไปตอบแทนครูที่สอนท่านมาให้ได้สัมมาบัติ7สัมมาบัติ8เนี
0: ่ยแล้วพุทธญาณจะครอบคลุมแสงโกจวานัญจวานน่ะแล้วว่าถ้ามีใครอยู่ในแสงโกจวานัญจวานท่านต้องเห็นหมดนะและถ้าใครควรจะโปรดมันจะจึ๊บมาตรงกลางเนี่ยแต่ทำไมต้องมีเทวดามาบอกว่าละสังขารไปแล้วเพราะว่าเวลาภาพมันเกิดขึ้นนี่นะท่านนึกนี่ในระดับที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเนี่ยนะมันนิ่งแน่นหมดกิเลสแล้วนะ

เนาะไอ้ผ้ามันต้องตอบรู้ไอ้โปรดใครแค่นั้นน่ะก็เด็กกิจใครอันนี้เป็นอรรถกถานะแต่ก็ให้ยึดหลักของอรรถกถาเอาไว้เนาะบารมีขนาดท่านไว้สอนตัวเองกับสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้คนอื่นไว้สอนงั้นจะเรียกว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้หรือจะโปรดใครมันจุ๊บมันจะม้วนเดียวจบโอ้ยแล้วยังไม่มีอะไรเหนียวรั้งนิ่งแน่นขนาดนั้นนี่นี่พยาบาลไม่กันอย่างนี้เราจะเห็นได้ผู้มีบารมีแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวทางโลกแล้วนี่เราจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่เห็นไหมและก็มานิ่งอย่างเดียวนะปรีกวิเวกเห็นไหมอย่างมหาฤาษีปัญจวัคคีย์เนี่ยซึ่งอดีตอุปถากเก่าของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจำได้บ้างว่าท่านโกณฑยะนี่กับพราหมณ์หนุ่มตอนที่พยากรณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีพราหมณ์คงแก่เรียนอยู่โคตรเดียวคือท่านโกฏิยะนี่ไงเห็นแล้วลักษณะมหาบุรุษขนาดนี้นะคติหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออแล้วท่านโกฏิยะเนี่ยมั่นใจในหลักวิชาที่ชูนิ้วเดียวนี่นะค้านอยู่คนเดียวอ่ะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจในระดับที่ลาออกจากเพศก็เลือดหัดออกบวชเป็นมหาฤาษีนี่ไงแล้วไม่ไปตามลำพังด้วยนี่ชวนไปอีก4รวมเป็น5ออกมาทั้งหมดก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็รอคอยวันสำคัญเนี่ยนะที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือไปคอยอุปถากรับรองบริษัทบำเพ็ญทุกขลักขยาตามที่ได้ศึกษามาในยุคนั้นนะอุปถากเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยจะต้องสอนเราก่อนใครในโลกส่วนกามสุขันธิกานิโยคก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็มาถึงทุกทรมานมั่งซึ่งก็เป็นวิบากกรรมของท่านเพราะมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขลักขิยาไปถึงจนถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแล้วทรมานฟรีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็เลยหันมาบำเพ็ญทางสายกลางแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เข้าใจไงก็เลยทัดแนะกันไปดีกว่าปรากฏว่าเป็นผลดีพระมหาบุรุษก็ได้ปลีกวิเวกนะทำความเพียรไปจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็นิสุขตามาสอนนี่ไงมากันนัดแนะอย่างเดียวถ้าท่านมาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะต้อนรับแต่ว่าเห็นฉับพันรังสีมาขนาดนี้ถ้าก่อนไหวเหมือนกันไอ้ลักษณะมหาบุรุษที่ทิ้งงามอยู่แล้วงามกว่าเดิมก็ไปอีกแล้วเปล่งฉับพันรังสีมาอย่างนี้นะชักไม่เป็นอย่างที่ตกลงแล้วกลับทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพระบารมีของพระองค์2บารมีของตัวเองด้วยที่จะได้บรรลุธรรม3ความเคยชินถึงจะมีงอนนิดหน่อยหรือทิฐินิดหน่อยเพราะความไม่เข้าใจสักถามเพื่อให้ชัวร์เนี่ยก็ยังเรียกอย่างนั้นอีกสอบอารมณ์ถ้าหมดกิเลสแล้วต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องมีถ้อยคำอะไรอันประเสริฐที่จะทำให้เราเกิดความปิติศรัทธาประสาทะแต่ว่าในสุดการสอบอารมณ์นั้นกับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นพระองค์ตัดถามนะก็ซักไปถามมาไม่ใช่ฟังข้างเดียวหรือพูดข้างเดียวนะเราเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งแต่เธออุปถากเรามานะยาวนานน่ะก็หันหน้าไปมองกันนะไม่เคยเราไม่เคยได้ยินเลยเอาแล้วตอนนี้ตั้งใจแล้วท่านบอกเธอจงตั้งใจฟังเอาใจไปอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ไงนิ่งอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สำทับซ้ำเลยเพราะสิ่งที่จะสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจะค้นพบความรู้ตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยต้องรอคอยมา20ประสงค์ไขแสนมหากัปในการสั่งสมความดีพัฒนาตัวของตัวเองจนทั้งบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถเข้าไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็รู้หลักวิชาในการหลุดพ้นได้การที่เราจะรู้ว่าจะหลุดพ้นตรงไหนตำแหน่งหัวใจอยู่ที่ตรงไหนนี่นะจ๊ะและทางสายกลางภายนอกและภายในเป็นอย่างไรนี่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนง่ายแต่เชื่อไหมไม่มีใครเห็นกันที่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านพูดตั้งแต่ทางสายกลางภายนอกมัชฌิมาปฏิปทาที่พอเข้าใจได้กามสุขาลิกานิโยคกับอัตตกิริยมัฏฐานิโยคอย่างที่เธอเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสุดโต่ง2สายไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเธออยากจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างที่เธอได้ตั้งใจออกมาออกบวชนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4เธอทำอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นจากความเห็นนี่นะเธอต้องเห็นถูกก่อนถ้ามีความเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่เรื่อยมาถึงทำสมาธิได้ถูกต้องและหนทางการหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเธอไปทำอย่างนี้ไปทำสองอย่าง
ไม่มีทางนี่คือการกรุยทาง

0: ในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางภายนอกและก็นำไปสู่สายกลางภายในเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกท่านเนี่ยได้เงี่ยโสสดับฟังธรรมด้วยความเคารพฟังไปใจก็สบายเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายมันมีเหตุมีผลตรองตามแล้วเถียงพระองค์ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใจก็จะถูกกลั่นกรองเรียงลำดับของใจจากหยาบมาค่อยๆละเอียดและใจของมหาฤาษีทั้งห้าก็กลับมาสู่ที่ตั้งภายในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะจ๊ะเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปก็กลับมาสู่ที่ตั้งนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีบารมีถ้าฟังธรรมฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วใจจะต้องกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านโกณฑัญญะท่านถึงก่อนเพราะท่านตั้งความปรารถนามาข้ามชาติทีเดียวทำบุญอะไรก็ขอถึงทำก่อนบุญนั้นได้ช่องทรงผลเมื่อใจหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สาเรียดทรงผลแวบเดียวดูดใจท่านเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันโอ้ระดับ5วาสูง5วาเลยตัดสัญญาณเบื้องต้นได้ใจเกลี้ยงเกลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วเพราะท่านมองตามไปท่านพูดไปมองดูใจของทั้ง5ว่าตรองตามท่านได้ไหมและทำตามท่านได้ไหมและทำตามแล้วใจไปถึงไหนจนทั้งใจไปหยุดอยู่ในกายธรรมปโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนเลยโกณฑัญญะเธอเห็นแล้วนี่คำว่าเห็นแปลว่าต้องเป็นภาพขึ้นมาไม่ใช่โกณฑัญญะเธอรู้แล้วรู้ยังอยู่ในระดับจินตมยปัญญาคือที่อยู่ในระดับความคิดเป็นภาพเลื่อนๆลางๆแต่นี่เป็นภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแล้วเป็นภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยและภาพนั้นพระองค์ก็เห็นมองตามไปเลยกระแสใจของท่านโกณฑัญญะถึงก่อนนิ่งอยู่ภายในใจของท่านโกณฑัญญะเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขในการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้วเนี่ยปีติสุขเพิ่มขึ้นและพลอยให้อีก4มหาฤาษีนั่นแหละโกณฑัญญะนี่เข้าถึงแล้วเราก็ต้องเข้าถึงสิแสดงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงรับบรรลุตามพระองค์ได้จริงพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริงเพราะจริงเกิดกำลังใจไหมจ๊ะและชื่อนี้ก็ติดต่อเนื่องมา 2,500 กว่าปีนี่ไงในหมู่มนุษย์และในเทวโลกโลกธาตุต่างๆก็ได้ยินชื่อว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็บวชเป็นองค์แรกโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี
1: ่วันนี้แหละเป็นวันสำคัญนะวันอาสาฬหบูชานี่นะขึ้น15ค่ำเดือน8ฤาษีทั้ง5ท่านปัญจวัคคีย์ท่านทำอย่างไรคืนนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเพื่อใคร
2: เพื่อตัว
1: ของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่เราจะให้ราตรีอันงดงามเดือนพระจันทร์ในคืนมันเป็นเดือน8ผ่านไปโดยปราประโยชน์คืนนี้ต้องให้สว่างสวยอยู่ภายในบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ภายในตัวต้องแสงธรรมนี่นะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะผู้ใหญ่หลายคนมักเตือนลูกหลานของตนเองว่าต้องตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรก็ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีอย่าไปมัวเที่ยวเตร่สวนเสเฮฮาระวังจะใจแตกแล้วเดี๋ยวจะเสียคนเอาง่ายๆเพราะคนใจแตกจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่รู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตนั้นประสบความสุขและความสำเร็จในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีป้องกันไม่ให้ใจแตกและเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในได้วิธีการที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจของเราเตลิดเปิดเปิงจากฐานที่7มายาวนานแล้วที่เราเคยได้ยินคำว่าใจแตกมันแตกจากตรงนี้แหละไปติดในเรื่องราวต่างๆเยอะแยะตั้งแต่เราเติบโตเจริญวัยเรื่อยมากระทั่งถึงวันนี้เราจึงไม่เคยพบความสุขสักทีหนึ่งเพราะความสุขมีที่เดียวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่จะทำให้เรามี

ู้ชมคะการน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอถือเป็นหลักสำคัญและก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานี่เองค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการทำใจหยุดใจนิ่งดิ่งเท่ากลางเฉกเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์

รกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญ

แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

อรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือขจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาส

กิตาโหตสหสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานมดีผู้ให้ปัจจัย4แก่พวก

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียด

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานี GBN ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: กิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC รวมถึงการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมงานบุญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับให้ได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ครับเพียงท่านกดไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติรับชมและอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้มีช่วงเวลาของการสั่งสมบุญแบบปลื้มๆไปพร้อมๆกันด้วยครับ
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระมหาโกฏฐิตะเถระค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีอายุไขมากถึง 100,000 ปีเลยนะคะซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอรหันต์พระเถระท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองหลวงในเมืองหงสาวดีค่ะวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอเนี่ยเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลบ้างค่ะ
1: เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับท่านรีบตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับเพื่อกราบทูลอาราธนาพระภิกษุทั้ง 100,000 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีประดับตกแต่งที่นั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จัดแจงพัตตาหารหวานข้าวอย่างประณีตตลอดคืนเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนพัตตาหารแด่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุทั้ง 100,000 รูปท่านคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาในตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรคิดดังนั้นแล้วครับเขาได้ท่านได้อาราธนานะครับทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการคิดว่าควรถวายทาน7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาวกผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาครับ
0: ค่ะคิดดังนั้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจเนี่ยขออนุญาตถวายมหาทานตลอดทั้ง7วันแล้วก็สั่งให้เปิดคลังผ้าเพื่อหาผ้าที่มีเนื้อละเอียดเพื่อทำจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมถวายไตรจีวรแด่ภิกษุอีก 100,000 รูปค่ะจากนั้นก็ได้แจ้งความจำนงของตนนะคะต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชแล้วก็ได้ตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นนะคะจึงได้พยากรณ์ว่าในอนาคตการนับจากนี้ไปอีกแสนกับความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในยุคสมัย

0: ของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระโคดมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจค่ะแล้วก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆธรรมะนะคะก็จึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับในยุคนั้นนะครับท่านได้สั่งสมบุญตลอดช่วงเวลา 100,000 ปีและเพราะบุญที่ได้บริจาคทานด้วยความศรัทธาทำให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานได้เสวยสมบัติในเทวโลก300ครั้งแต่ละครั้งก็ได้เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุไขได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งครับและได้เป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวท่านได้ท่องเที่ยวไปในสองภพคือในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเพียงแค่สองตระกูลครับคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นไม่เคยเกิดตระกูลที่ต่ำกว่านี้เลยนี้เป็นผลกรรมที่ท่านได้มีความเคารพบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและท่านมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงดงามเพราะได้ถวายผ้าไตรจีวรถึง 100,000 ไตรนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และในภพชาติสุดท้ายค่ะท่านก็ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากเลยในพระนครสาวัตถีค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นบรรพชิตขณะที่ท่านกำลังครองผ้ากาสาวพัสนั้นอยู่ค่ะท่านก็พยายามทำใจหยุดใจนิ่งจนในที่สุดนะคะท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นผู้แตกฌานในปฏิสัมภิทายาน4แตกฌานในอัตและธรรมเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านปฏิสัมภิทาความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วก็ได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการดังที่ได้นำเรื่องราวมาเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระโกฏฐิตเถระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระมหาโกฏฐิตเถระที่ทำบุญด้วยความเลื่อมใสความเคารพในทานเคารพในผลบุญนะครับเราจะเห็นว่าอานิสงส์นี้เมื่อทำแล้วถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จอะไรตั้งผังสำเร็จไว้เมื่อคราวบุญส่งผลแล้วความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เชกเช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกนี่แหละที่มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: มีโอกาสได้สั่งสมบุญทุกวันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราทุกคนถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสถวายเรียกได้ว่าภัตตาหารและก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานด้วยแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายด้วยตนเองก็เรียกได้ว่าความปิติใจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงอย่างที่บอกก็เรียนเชิญได้ที่หน้าสถานี GBN by DMC ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ
1: ครับช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทุกท่านแล้วเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ผ่องใสนะครับร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้น แต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสารเน

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนัง

0: ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิอริยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตี

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรเกตการโตการัญญเศษท่านธรรมยังพุทธสาภควะโตอุปภาคณมการังกะโรอมะเส

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาล

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันดมยะ

0: านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวะหัง
1: อาสวัคคยาวะหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารและคณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้แต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันบางคนมีเวลามากบางคนมีเวลาน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเวลาชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ประมาณ75ปีซึ่งถือว่าน้อยมากนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดอย่าคิดว่าเรานะมีเวลามากเพราะสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ยังมีอีกมากโดยเฉพาะความรู้ภายในเป็นความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษาดังนั้นเราจึงควรสงวนวันเวลาอันมีค่านี้ไว้สำหรับการศึกษาความรู้ภายในโดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆวันนะจ๊ะมีเถรคาถาที่พระมหากัจจายนะเถระกล่าวไว้ในจุลธวิมานว่าสัตว์พึงไปในประเทศใดแล้วประกอบการงานและเล่าเรียนวิชากระทำกิจของบุรุษแล้วจะไม่แก่ไม่ตายประเทศเช่นนั้นน่ะ

ไม่มีเลยแม้จะทั้งหลายผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเป็นกษัตริย์ปกครองแว่นแคว้นมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยถึงชนเหล่านั้นจะมีเพลงอาวุธที่ได้ศึกษาแล้วแกล้วกล้าองอาจสามารถจะต่อสู้ศัตรูได้ก็ตามแต่ชนเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นอายุจะดำรงยั่งยืนเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หาไม่ถึงพระอรหันต์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วเสร็จกิจแล้วไม่มีอาสวะอยู่เหนือบุญและบาปแล้วก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปนี่คือมรณานุสติที่พระเถระได้เทศสอนแก่สุชาตกุมารผู้จะต้องตายภายใน5 เดือนซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าค้างเอาไว้จากครั้งที่แล้วดังนั้นวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของสุชาตกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระกุมารถามถึงอุบายที่จะให้พ้นจากความตายกับพระมหากัจจายนะพระเถระจึงกล่าวสอนธรรมพระกุมารว่าประเทศไหนๆที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนะไม่มีหรอกผมมีทรัพย์สมบัติมากแม้กระทั่งกษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแคว้นทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วบุคคลเหล่านั้นก็จะต่างตายอยู่ดีท่านได้เป็นนักศึกษาผู้มีความแกล้าหรือเป็นนักรบสามารถประหารข้าศึกได้แม้ถ้าเหล่านั้นก็ตั้งล้มตายมาถึงการสิ้นอายุไขไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานหรือชนชาติอื่นแม้คนเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีท่านที่ร่ายมนต์พรหมจินดาและท่านที่มีวิชาอื่นๆสักวันหนึ่งถ้าเหล่านั้นก็ต้องตายพวกฤาษีนักพรตผู้สงบสำรวมจิตบำเพ็ญตบะแม้ท่านผู้บำเพ็ญตบะเหล่านั้นก็ต้องละทิ้งร่างกายไปตามกาลเวลาแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วทำกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอาสวะก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปสุชาตกุมารไม่ได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าล้วนเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นข้าพเจ้าพินิจพิจารณาถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วย่อมเข้าใจดีขอพระคุณเจ้าโปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าดีเถิดพระเถระกล่าวห้ามพระกุมารว่าท่านอย่าถึงอาตมาว่าเป็นสรณะเลยอาตมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นสรณะขอท่านจงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสรณะเถิดเมื่อพระกุมารสดับเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงพระผู้มีพระภาคว่าเสด็จประทับอยู่ณที่ใดแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วพระกุมารไม่ได้สดับพุทธคุณจากพระเถระแล้วก็มีจิตเริ่มใสได้ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธองค์ผู้ปรินิพพานแล้วว่าเป็นสรณะทั้งขอถึงพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นสรณะข้าพเจ้า

ของงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักขโมยจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จและเว้นจากการดื่มน้ำเมาเมื่อพระกุมารตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีลห้าแล้วพระเถระจึงแนะนำว่าดูก่อนกุมารคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นานเพราะฉะนั้นควรกลับไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวจบก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่พระกุมารเพื่อไว้สักการะบูชาฝ่ายพระกุมารก็กราบนิมนต์พระเถระไปยังเมืองของตนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบลาพระเถระมุ่งหน้าสู่อัสสกนครทันทีครั้นกลับถึงพระนครก็เข้าไปพักในพระราชอุทยานพระราชาเมื่อสดับการมาของพระกุมารจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารพอได้พบพระกุมารก็ปราบเริ่มพระทัยยิ่งนักก็ไปสวมกอดด้วยความรักและนำพระกุมารกลับไปอภิเษกในพระนครแต่พระกุมารกลับทูลว่าข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันมีอายุเหลือน้อยจากนี้ไปอีก4เดือนก็จะหมดอายุขัยขอหม่อมฉันอยู่กับพระองค์เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ทรงพรรณนาคุณของพระเถระให้พระบิดาทรงทราบพระเจ้าอัสสกะครั้นสดับแล้วทรงสลดพระทัยและเลื่อมใสในพระเถระจึงโปรดให้สร้างพระวิหารแล้วก็ส่งราชทูตไปกราบนิมนต์พระเถระเข้าสู่พระนครจากนั้นก็นำข้าราชบริพารไปต้อนรับและก็นิมนต์พระเถระให้เข้าไปในวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัย4โดยเคารพส่วนพระกุมารก็ได้สมาทานศีลบำรุงอุปถัมภ์พระเถระและภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญทานและฟังธรรมอยู่ตลอด4เดือนเมื่อละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเทวรถขนาดกว้างยาวด้านละ100โยชน์ประดับด้วยรัตนชาติ7ประการมีนางเทพอสรหลายพันนางเป็นบริวารพระเจ้าสกะทรงทำสักการะสรีระของพระกุมารและถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาจากนั้นก็ทำการชาปนกิจสรีระของพระกุมารพระมหากัจจายนะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้ไปยังชาปนสถานแห่งนั้นด้วยฝ่ายเทพบุตรใหม่กำลังชื่นชมทิพยสมบัติพร้อมกับตรวจดูบุพกรรมที่ตนได้ทำด้วยความเป็นเทพบุตรยอดกตัญญูจึงปรารถนาจะไปกราบขอบคุณพระเถระและทำคุณของพระศาสนาให้ปรากฏจึงขึ้นเทวรถลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งบริวารจำนวนมากมาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระเถระมาลงจากเทวรถแล้วก็เข้าไปกราบแทบท้าพระเถระจากนั้นก็ยืนประนมมืออยู่เบื้องหน้าของพระเถระพระเถระก็ได้ตายถามเทวบุตรว่าเทวรถใหญ่ของท่านน่ะมีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องรัศมีไปทั่วท้องฟ้ายาว100โยชน์คุ้มด้วยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตรด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีแม้ม้าเทียมรถก็ประดับด้วยทองและเงินท่านยืนสง่างามท่ามกลางรถทองคำเทียมด้วยม้า 1,000 ตัวมันก็ท้าวสกาเทวราชด้วยก่อนท่านผู้มียศ

ใครแล้วก็ได้รถคันนี้มาอย่างไรเทพบุตรก็เรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยเป็นโอรสของพระราชาพระคุณเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุไขจึงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมให้สมาทานมั่นในศีล5และมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้รักษาศีลยิ่งชีวิตและขวนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยดอกไม้และของหอมเสมอมาครั้นละจากอัตภาพมนุษย์แล้วจึงไปเกิดบนสวรรค์อันน่ารื่นรมย์ขันเทพบุตรกราบเรียนบุพกรรมแล้วก็ทำประทักษิณพระเถระแล้วขึ้นเทวรถกลับไปยังเทวโลกตามเดิมพระราชาและมหาชนที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็คลายจากความโศกเศร้ามีจิตเบิกบานและมุ่งมั่นสั่งสมบุญตามอย่างของสุชาตเทวบุตรกันโดยท่วนหน้าเห็นไหมจ๊ะว่ามรณภัยน่ะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

นั้นก็อย่าประมาทกันนะจ๊ะให้เร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้มากๆและหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ในอดีตครอบครัวลูกก็ไม่ได้พรั่งพร้อมเหมือนคนอื่นๆคุณปู่ลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากกวางตุ้งแล้วก็มาตั้งรกรากที่มาเลเซียคุณปู่เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกัน3คนและลูกอีก15คนส่วนภรรยาลับและลูกที่เกิดจากภรรยาลับนั้นไม่มีใครทราบจำนวนที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่คุณย่าลูกเป็นภรรยาคนที่2ของคุณปู่เมื่อคุณพ่ออายุได้7ขวบคุณย่าลูกก็ถูกฆ่าตายอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนคุณปู่ก็ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเพราะท่านมีบ้านเล็กบ้านน้อยมากเหลือเกินทำให้คุณพ่อมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากมากต้องเติบโตเป็นอย่างโดดเดี่ยวอดมื้อกินมื้อคุณพ่อจึงต้องไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหาม

ามเพื่อหาเงินแลกกับอาหารแล้วก็ค่าเราเรียนจนกระทั่งอายุได้20ปีก็ได้รู้จักและแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนลูกเป็นลูกคนกลางครับคุณแม่ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กหน้าแปลกว่าเด็กที่คุณแม่รับเลี้ยงพ่อแม่จะมาจ้างเลี้ยงระยะยาวคือตั้งแต่เกิดจนโตถึงประมาณ2ขวบ พอจะพูดได้เดินได้ซึ่งคุณแม่ก็รักเหมือนลูกตัวเองเลยนี่จิตใจท่านงามคุณแม่จะทุกข์ใจทุกครั้งที่เมื่อพ่อแม่เด็กมารับเด็กกลับไปในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้คุณแม่จะมีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวแต่ละวันจะมีการรุนแรงไม่เท่ากันบางวันก็ยกแขนขาไม่ได้โดยที่คุณหมอก็ไม่ทราบสาเหตุของอาการป่วยปัจจุบันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้หันจากผู้ไม่มีศาสนามานับถือพุทธศาสนาแบบมหายานตามการชักนำของลูกท่านทั้งสองได้ศรัทธาในหมู่คณะวัดฝอกวงสันของท่านสิงห์วินตาซือซึ่งชาวมหายานส่วนใหญ่จะตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดณแดนสุขาวดีของพระอมิตภะพุทธเจ้าครับคุณนางลูกมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากเหมือนคุณพ่อเพราะคุณย่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ก็ไม่ได้มาคอยดูแลแต่ว่าเมื่อโตขึ้นคุณน้าก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นแต่คุณน้าจะใช้เวลาหลังเลิกงานมานั่งดื่มเหล้าจนเมาอ้าวแล้วกันเมาแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนตื่นเช้าก็ไปทำงานเลิกงานก็มาดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยจนในที่สุดคุณน้าก็ได้มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางกลับบ้านเมาหลังจากที่คุณอาเสียชีวิตแล้วลูกสาวคนโตของคุณอาก็ฝันว่า คุณอาได้ลงมาจากสวรรค์ มาบอกหมู่ญาติให้ถือสิ่งยินแจเพื่อที่จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตด้วยกัน ซึ่งภรรยาและลูกๆของคุณอาก็เชื่อเอาคุณอาได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอาริยะเมตไตรจริงๆ แต่นี้เพราะครอบครัวของคุณอาได้นับถือลัทธิอีก้วนเต้าสิ่งลัทธินี้มีความเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดจะแล้วก็จะส่งให้ศาสดาองค์ต่างๆของทุกศาสนาลงมาในโลกเพื่อโปรดสอนสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระเยซูพระนบีมูฮัมหมัดองค์นี้มันกันส่งมารวมถึงผู้ก่อตั้งลัทธินิกายและนักปรัชญาต่างๆเช่นคงจื้อเล่าจื้อคือทุกความเชื่อก็ส่งมาหมดส่วนในที่สุดแล้วทุกๆคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็จะได้กลับไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรยังสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยกันทั้งสิ้นแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจากการเวียนว่ายแต่เกิดตัวลูกเองแม้จะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ในใจลึกๆตั้งแต่จำความได้ลูกก็มีความรู้สึกอยากที่จะรู้จักกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิมากทว่าในประเทศมุสลิมเช่นมาเลเซียการจะหาหนังสือทางพุทธศาสนามาอ่านเป็นเรื่องยากนักจนกระทั่งลูกได้เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสรู้จักวัดสาขาของมูลนิธิฉือจี้มูลนิธินี้ก่อตั้งกันโดยท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนชาวไต้หวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า5ล้านคนกระจายใน38สาขาทั่วโลกมีมโนบันิธานที่จะช่วยเหลือทุกข์ของมนุษย์ให้หมดให้หมดไปจากโลกโดยเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเช่นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์หรือสงครามทั้งยังสนับสนุนงานของประเทศต่างๆในด้านการศึกษาการแพทย์เป็นต้นลูกประทับใจในมโนบันิธานนี้จึงได้รวบรวมเพื่อนนักศึกษามาเชื่อมสายบุญกันโดยการตั้งชมรมพุทธศาสตร์แห่งองค์กรฉือจี้ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยว่าในขณะที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งลูกก็ได้อ่านเจอข่าวงานสลายร่างคุณยายอาจารย์นี่ไปแล้วจากวารสารเล่มหนึ่งในมาเลเซียเมื่ออ่านแล้วลูกสะดุดใจตรงคำว่า1ไม่มี2

และวิชาธรรมกายแล้วก็แปลกใจมากเมื่อทราบว่าจะมีพระสงฆ์จากทุกวัดทุกประเทศมาร่วมงานด้วยลูกจึงคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องทราบประวัติของคุณยายและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายให้ได้ปัจจุบันลูกได้มาเป็นประธานชมรมพุทธแห่งองค์กรฉือจี้ระดับภาคใต้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการเผยแผ่พุทธศาสนาในหมู่เยาวชนแล้วออกช่วยเหลือสังคมในไต้หวันถึงแม้ว่าลูกจะมีความสุขกับการได้ออกช่วยเหลือสังคมเพียงใดแต่ลึกๆลูกกลับรู้สึกว่าใจของลูกยังว่างอยู่ยังต้องตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของลูกและคิดว่าการนั่งสมาธิน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมผู้มีบุญเห็นไหมจึงออกแสวงหาและฝึกปฏิบัติธรรมแบบต่างๆแต่จนแล้วจะรอดลูกก็ยังไม่พอใจในวิธีการเหล่านั้นเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกได้เรียนวิชาจริยธรรมและวรรณกรรมจีนอาจารย์ก็ได้พูดขึ้นมาลำพึงขึ้นมาเลยลอยว่าตอนนี้เนี่ยนะครูได้เรียนสมาธิกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาแรกเปลี่ยนจากเมืองไทยลำพึงแค่นี้และท่านก็สอนต่อไปโดยไม่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ในใจลูกตอนนั้นเกิดความรู้สึกดีใจมากเหมือนกำลังจะได้พบสิ่งที่ตามหาอยู่ทั้งชีวิตเมื่อหมดคาบเรียนลูกจึงรีบไปสืบหาพระอาจารย์รูปนั้นจนพบลูกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อพระอาจารย์อนุญาตให้เรียนสมาธิกับท่านได้หลังจากนั้นลูกก็ได้เรียนสมาธิกับท่านเรื่อยมาแล้วก็ได้มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านอินเทอร์เน็ตลูกประทับใจในตัวคุณครูไม่ใหญ่มากเหลือเกินคุณครูไม่ใหญ่นี่นะมีวิธีการแปลกใหม่ในการนำเสนอเรื่องราวกฎแห่งกรรมมาสอนพวกเรามีทั้งเพลงภาพและพูดจนกระทั่งเมื่อลูกปิดเทอมพระอาจารย์ก็ได้ชวนลูกมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ไทเปพระอาจารย์และพี่ๆก็จะเล่าและเปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถามเรื่องราวประวัติของมหาปูชนียาจารย์การสร้างบารมีและมโนปณิธานของหมู่คณะวัดพระธรรมกายทุกครั้งที่ฟังลูกจะรู้สึกปีติมากบ่อยครั้งที่เราคุยกันเพลินจนมารู้ตัวอีกทีก็นู่นรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้ว oh. และยิ่งได้ลงมือปฏิบัติธรรมลูกก็พบแสงสว่างและความสุขภายในตัวของลูกเองลูกรู้สึกซาบซึ้งในอนุภาพความยิ่งใหญ่ของวิชาธรรมกายและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวิธีการเดียวที่จะช่วยทุกข์ของมนุษย์ได้คิดออกแล้วไหมจ๊ะคือวิชาธรรมกายเท่านั้นลูกก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านไปทุกภพทุกชาติเพราะลูกรู้สึกว่าได้มาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะลูกตั้งใจจะมาช่วยงานที่ศูนย์ไทเปทุกสุดสัปดาห์แม้จะต้องนั่งรถจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ทางภาคใต้ไปยังเมืองไทเปซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศก็ตามเพราะความประทับใจในมโนปฏิฐานนั้นยิ่งใหญ่ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายลูกจึงอดใจไม่ไหวที่จะเขียนเคสสตี้มากราบขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ตอบปัญหาต่างๆในใจของลูกดังต่อไปนี้ครับคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงประสบกับความยากลำบากตั้งแต่เล็กๆไปหลังท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันทำอย่างไรคุณพ่อจึงจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงได้ครับอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่จะได้บุญหรือไม่เด็กเหล่านั้นมีบุญร่วมกันกับคุณแม่ใช่หรือไม่ครับและการป่วยของคุณแม่ที่มีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวเกิดจากวิบากกรรมอะไรจะมีโอกาสจะหายหรือไม่และแก้ไขอย่างไรครับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชาย

ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอริยะเมตไตรดังความฝันของลูกสาวของคุณอาจริงหรือไม่ครับถ้าไม่จริงคุณอามีปรโลกเป็นอย่างไรคือตัวคนถามก็ชักสงสัยเหมือนกันต้องทำบุญอย่างไรจึงจะช่วยคุณอาได้ผู้นับถือลัทธิอีก้วนเต้ากับชาวพุทธมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยะเมตไตรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรถ้าเขามีบุญมากพอความปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระองค์จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรครับแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงอยู่ที่ใดท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนและหมู่คณะเป็นใครถ้าเหล่านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้นำหมู่คณะท่านมาสร้างบารมีหรือไม่ครับและปัจจุบันนี้มีพระโพธิสัตว์หมู่คณะอื่นๆลงมาสร้างบารมีบ้างหรือไม่ครับนี่โชดหนักเข้าไปอีกช่วยกันนะต้องช่วยกันตอบนะทำไมเพียงแค่ครั้งแรกที่ลูกได้เห็นรูปถ่ายท่านภิกษุณีเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดความประทับใจและตั้งใจที่จะช่วยงานหมู่คณะของท่านอย่างสุดชีวิตต้องช่วยกันตอบนะจ๊ะลูกได้ร่วมสร้างบุญกุศลมาร่วมกับท่านหรือไม่อย่างไรแต่เหตุใดที่ลูกจึงไม่มีความคิดที่จะอธิษฐานจิตสร้างบารมีเป็นหมู่กับหมู่คณะของชื่อจี้ครับศรัทธาในเริ่มต้นแต่ก็ไม่ถึงกับในระดับที่จะตั้งความปรารถนาจะไปด้วยนี่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อันนี้ตอบได้ถ้าเคยลูกได้ทำหน้าที่ใดในกองทัพล้างถ้วยล้างชามทำไมลูกต้องไปเกิดเป็นชาวต่างชาติแล้วได้เจอหมู่คณะหลังจากเจอหมู่คณะของฉือจี้ก่อนครับช่วยกันนะช่วยกันต้องช่วยกันตอบลูกมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติเป็นอย่างไรกับพระอาจารย์และพี่ผู้ประสานงานที่คอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้ลูกท่านทั้งสองในอดีตชาติมีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมไม่เกี่ยวมีผลการปฏิบัติธรรมเช่นไรจะได้ลงมาสร้างบารมีในรอบสองหรือไม่อย่างไรครับ

่างทั่วโลกจะได้รับผลบุญเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ที่วัดหรือไม่อย่างไรและผู้รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาจะได้บุญพิเศษเฉพาะศูนย์สาขาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประสบความลำบากตั้งแต่ยังเล็กเพราะในอดีตพ่อทำทานมาน้อยเห็นไหมจ๊ะเราฟังมาตั้ง800กว่าเคสอันนี้ทั้งนั้นเลยอีกทั้งได้คบคนพาลจึงมีเชื้อพาลติดมาในชาตินี้ที่ต่อมาทำให้ท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันจ้ะในตอนนี้ลูกทำได้แค่ให้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกบุญแล้วติดฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมครบคนผ่านให้เบาบางลงเพื่อใจจนกว่าใจท่านจะเปิดตอนนี้คงทำอย่างนี้ได้แค่นี้ไปก่อนเมื่อใจท่านเปิดแล้วก็ค่อยๆชักชวนให้ท่านมาอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็แนะนำให้ท่านทำสมาธิเช่นเดียวกับตัวลูกเมื่อใจท่านก็ถึงสมาธิแล้วท่านก็จะเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจหากดิบเลิกสิ่งเหล่านั้นจ้าอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่ถ้าเลี้ยงเพียงแต่เป็นอาชีพก็ไม่ได้เป็นบุญแต่ถ้าเลี้ยงด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตารักเด็กดูแลเด็กอย่างดีเหมือนลูกตัวเองจึงจะทำให้ได้บุญด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้ภพชาติต่อไปก็จะมีคนมาเลี้ยงดูด้วยจิตที่เมตตาเหมือนกันเด็กที่ท่านรับเลี้ยงดูนั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นหลักในปัจจุบันที่ท่านจะต้องทำมาหากินเป็นอาชีพของท่านมีบางคนที่เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตบ้างจ้ะในหมู่เด็กเหล่านั้นมีบ้างอาการป่วยของคุณแม่ที่ปวดบวมแดงไปทั้งตัวเพราะในอดีตท่านได้นำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างเป็นอาหารเป็นประจำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างนะจ๊ะรวมกับวจีกรรมที่ชอบพูดให้คนเจ็บแสบมารวมส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพูดแต่ปิยวาจาแล้วมันสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะถ้าเข้าถึงพระภายในแล้วก็หายเลยแหละอาการเหล่านี้ไปตัดวิบากกรรมคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไม่สม่ำเสมอจึงทำให้หลุดออกจากโมฆะไปบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอมาเจอกันแล้วเมื่อเจอกันก็จะทำหน้าที่เวลาเมื่อเจอกับโมฆะจะทำหน้าที่กองเสบียงจ้ะคุณอาตายแล้วไปอยู่กับพระศรีอานหรือเปล่าจ๊ะไปอยู่ที่มหานรกขุมห้าถูกต้องจ้ะโดยการดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานไม่อาจรับบุญได้แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆบ่อยๆเพราะบุญที่อุทิศนี้จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกมาอยู่ยมโลกแล้วก็จะได้รับบุญนี้จ้ะดังนั้นท่านจึงไม่ได้ไปสวรรค์ดังที่เข้าใจและที่ฝันถึงท่านก็เป็นด้วยจิตนิวรณ์ที่มีความระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นแหละจ้ะจะไปช่วยท่านได้ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์นั่นแหละเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วก็ต้องให้ละเอียดแบบที่คุณยายอาจารย์นั่นแหละจึงจะไปช่วยได้พุทธถือลัทธิอีกวนเต้ากับชาวพุทธที่มีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรนั้น
ต้องท

ความเข้าใจกันก่อนที่จะตอบพระศรีอริยเมตตาในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นหมายถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพุทธันดรข้างหน้านี่ขณะนี้ท่านอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเขตนิยตโพธิสัตว์จ้ะอยู่ในเขตนิยตโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธวิทยากรและบารมีเต็มเปี่ยมแล้วรอคอยอยู่ท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยท่านไม่ใช่เป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่จะทรงศาสดาใดๆมาโปรดมนุษย์ในโลกตามความเชื่อของเทวนิยมแล้วสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่ใช่ที่สุดของการเวียนว่ายแต่เกิดจ้ะนี่พึงศึกษาตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วไปเทียบเคียงเอาแต่ผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะไปอยู่กับท่านบนชั้นดุสิตหรือไปจะไปเกิดในยุคของท่านในพุทธันดรหน้านั้นเพื่อฟังธรรมจากท่านในพุทธันดรหน้านั้นจะต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็บารมีสิบทัศน์ก็ดีและบุญญากริยาวัตถุสิบก็ดีนั่นแล้วก็ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องอย่างดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตให้มั่นเอาใจในผูกพันไว้กับท่านเราจะขอให้เราได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้เราได้ไปเจอพระศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมจากท่านแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานนั้นก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่สมบูรณ์แม้จะปรารภเหตุนี้เพื่อทำความดีก็ตามเพราะตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะไปเอานักคิดที่ยังมีกิเลสคิดไม่ได้เพราะความรู้หรือดวงวิญญาณเขายังไม่สมบูรณ์คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้กล่าวถึงแดนสุขาวดีแดนสุขาวดีนี่เพิ่งจะมีมาในยุคหลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วความคิดตรงนี้ความเชื่อตรงนี้จึงเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ดีสึกจะให้หายสงสัยก็จะต้องลงมือทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองว่ามีจริงหรือไม่จริงจ้ะท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนและหมู่คณะนี่กำลังเก่ามาชนนี่แหละก็เป็นนักสร้างบารมีคณะหนึ่งที่มีอัธยาศัยเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จ้านี่เราไม่ต้องชนกันเราไปด้วยกันได้ส่วนความหมายของคำว่าพระโพธิสัตว์เราต้องยึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็จะบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ได้ทรัพย์อวัยวะชีวิตแล้วก็จะต้องผ่านการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอีกหลายพระองค์และผู้ที่จะได้รับพยากรณ์ได้รับพุทธพยากรณ์จะต้องเป็นนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้ชายจ้ะเพียงครั้งแรกที่ลูกเห็นรูปถ่ายภิกษุณีเจิ้งเอียนแล้วประทับใจจนเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยหมู่คณะท่านจนสุดชีวิตเพราะลูกมีอัธยาศัยเป็นนักสร้างบารมีติดข้ามชาติมาจ้ะเมื่อมาเจอผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติก็ถูกใจจึงเกิดความคิดที่จะอุทิศตนจ้ะแต่เนื่องจากในอดีตลูกเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างบุญกับท่านมาไม่ค่อยได้สร้างกับท่านมาเพิ่งมาทำเนี่ยจึงไม่ได้คิดที่จะติดตามหมู่คณะท่านไปแต่น่าจะเป็นเพียงความคิดที่ดีในปัจจุบันเท่านั้นที่เห็นคนดีตั้งใจทำความดีเพื่อมวลมนุษยชาติจ้ะเป็นเพราะอัธยาศัยตรงกันพูดง่ายๆคือช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะแค่เป็นที่พักกลางทางของลูกก่อนเจอหมู่คณะจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตร
ในตระกูลร่ำรวยชั้นสูงไฮโซคุณบุตรไฮโซได้มาฟังธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ออกบวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แต่ว่าในช่วงแรกของการบวชนั้นเนื่องจากมาจากตระกูลสูงจึงมีทิฐิมานะมากทำให้บางครั้งไม่ได้รับการตักเตือนจากพระอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกมักจะไม่ค่อยจะเชื่อฟังแต่ภายหลังก็กลับตัวได้โดยกรรมนี้ยังทำให้พลัดไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากไม่ได้เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยเหมือนเก่าอย่างนี้ล่ะจ้าเห็นไหมมีมานะทิฐินะไม่ดีจ้ะไม่ดีดังนั้นชาตินี้ก็ให้แก้ไขด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตัวว่าง่ายจะได้มีทิฐิมานะเหมือนชาติที่ผ่านมาในช่วงแรกของการบวชดังกล่าวนะจ๊ะส่วนการเป็นคนต่างชาติกับเราตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ขอให้ได้นำธรรมะไปเผยแผ่ทั่วโลกจ้านี่เป็นความปรารถนาไว้ลูกกับพระอาจารย์รับพี่ผู้ประสานงานจะคอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใจต่างๆให้ลูกนั้นท่านทั้งสองได้เป็นพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าท่านทั้งสองมีหน้าที่เผยแผ่และบวชจนตลอดชีวิตได้กล่าวถึงพระธรรมกายด้วยกันทั้งคู่ประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองทั้งสองท่านละจ้าความปรารถนาของลูกที่จะช่วยงานเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกก็จะสมปรารถนาแต่ลูกจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์นะจ๊ะลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดก็ตามถ้าหากตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่ก็จะได้รับผลบุญเหมือนกันถ้าหากไม่ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่หรือสร้างอย่างเต็มทีอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้บุญเต็มที่จ้ะได้บุญเต็มทีเหมือนกันจ้ะมันขึ้นอยู่การกระทำชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานติดตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตวัลลมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาว

0: สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID TUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการพิธีกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ประกอบพิธีบนพื้นที่ก่อสร้างจริงและทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติมหามงคลณจุดประดิษฐานองค์พระประธานขนาดพิเศษซึ่งหลวงพ่อเมตตามอบให้สำหรับอาคารหลังนี้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นตามเวลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองร่วมบุญลูกนิมิตได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกัน

ดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าพระนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนาถฤดีบุญญรัตพันธ์หันธรรมยังพุทธสาปะคะวะโตบุพ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทวธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทวธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: จริญพรท่านทานบรีทุกๆท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้พร้อมใจกันมาถวายสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายแม่น้ำย่อมไหลรวมลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ฉันใดท่อทานแห่งบุญย่อมไหลไปสู่ทานบดีผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่นอนที่นั่งแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมฉันนั้นวันเวลาที่ผ่านไปได้นำเอาความแก่ความเจ็บและความตายมาสู่ตัวเราชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปสรรพสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่อาจติดตามตัวเราไปสู่ปรโลกได้มีแต่ผลบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวไปดังนั้นผู้ไม่ประมาทจึงแสวงหาที่พึ่งของชีวิตด้วยการสั่งสมบุญให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้รู้จักหนทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ดีแล้วจะเป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตการเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิล้วนต้องอาศัยบุญแม้กระทั่งการเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบุญเท่านั้นท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าประกอบเหตุอันจะนำตนไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับ
1: กราบกราบกราบคณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ตลอดตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมการสั่งสมบุญแบบนี้ปลื้มๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับมาร่วมกันถวายพระทหารถวายเจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับถ้ามาวันอาทิตย์เรียนเชิญที่สภาธรรมกายสากลเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็สามารถประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้เช่นกันครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เข้าไปแล้วจะพบกับเมนูต่างๆให้ท่านได้เลือกกดรับชมตามความต้องการหรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่า Zoom Application นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์กดแชร์ร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์ลิงก์แบบนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอ

0: 0964946455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทาง donate.dkcement.org ค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญก็คือทาง LINE Official นั่นเองค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: ครับเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมีในทุกๆวันครับช่วงเวลาของการถ่ายทอด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ในวันวิสาขบูชาครับและกว่าที่จะได้มาเป็นพระมหาบวชอุทิศชีวิตนั้นต้องมีการผ่านการคัดเลือกมาอย่างเรียกว่าเข้มงวด
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการในการที่จะต้องสอบบารีนะครับให้ได้เป็นพระมหาเสียก่อนและหมู่คณะก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัจฉโยปริยธรรม3ประโยคครับนมัสการทั้งรูปทั้งสองรูปเลยครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: ค่ะกราบขอความเมตตานะคะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะได้เล่าชีวิตนะคะภูมิลำเนาของแต่ละท่านค่ะว่าเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเริ่มที่พระมหาพัสกรจ้ะค่ะ
2: ครับผมตัวหลวงพี่ก็เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอบางมะกงตำบลบางวัวครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เริ่มต้นที่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาก็คือยมพ่อยมแม่เนี่ยก็เข้าวัดมาตั้งแต่สมัยสภาจากครับผม
0: จ้ะค่ะ
2: แล้วก็ได้พาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆครับก็พามาวัดตลอดจนอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้บวชเข้าฤดูร้อนต่างๆครับผม
1: เห็นว่าคุณยมพ่อยมแม่นี่พามาตั้งแต่อยู่ในท้อง
2: ใช่ครับ
0: บุญเยอะมากๆเลยจ้ะ
1: ค่ะก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาเพราะที่บ้านก็ดู DMC
2: ครับผมดู DMC ถวายเปิดถวาย
1: พระทหาร
2: ที่หอฉันครับผมตลอดครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ผูกพันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยกับพระพุทธศาสนาเพราะมียมพ่อยมแม่เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองค่ะพระมหาพัฒนาแล้วเจ้าค่ะ
3: หลวงพี่เป็นคนเป็นเกิดที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ปกติจะทางบ้านก็เข้าพระพุทธศาสนาอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์ที่ท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายอยู่แล้วท่านก็เลยเป็นกัลยาณมิตรให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: หมายถึงว่าเป็นพระอาจารย์หรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ก่อนบวชคุ้นเคยกันอย่างนั้นนะครับ
3: ครับผม
1: แล้วก็ท่านมาบวชที่นี่ก็เลยเป็นเกมิชวนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายด้วย
0: ครับ
1: หรือว่าบวชที่วัดที่แถวมหาสารคามฮะ
3: ท่านบวชที่นี่เลยครับ
0: ที่วัดพระธรรมกาย
1: และตัวพระอาจารย์เอง
3: ตัวหลวงพี่นั้นบวชที่จังหวัดขอนแก่นครับ
1: อ๋อบวชที่ขอนแก่น
3: ครับผม
1: อยู่มหาสารคามไม่ไปบวชที่ขอนแก่น
3: ทางหลวงพี่ท่านไปจัดอบรมสามเณรที่นู่นแล้วก็ได้ตามท่านไปบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่นู่น
0: ตอนนั้นปออะไรคะ
3: ตอนนั้นอยู่ป.6ครับ
1: จบแล้ว
3: จบ
1: ป.6แล้ว
0: พอดีเลย
3: พอจบโครงการก็ได้มาบวชที่มาที่วัดใหญ่เลยคร
0: ับ อ๋อต่อเนื่องกันเลยเหรอ
1: ต่อเนื่องเลยพออบรมธรรมทายาทที่ขอนแก่น
3: ครับ
1: มากันเยอะไหมครับสำหรับตอนนั้น
3: หลวงพี่รูปเดียว
1: มารูปเดียว
0: รูปเดียวนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจจะบวชแค่ภาคฤดูร้อน
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะลาสิกขาถูกต้องไหมเจ้าคะ
3: คร
0: ับ แล้วเหตุใดจึงอยู่ต่อเจ้าคะ
3: จริง

0: แล้วตัวหลวงพี่นั่นคือไม่ได้อยากมาบวชเรียนเลยแต่
1: จ้
0: ว
1: ะ
0: ่า
1: ค่ะ
0: ทางพ่อแม่ครอบครัวท่านอยากให้มา
1: อื
0: ท่านอยากให้มาเอาบวชเรียนดีกว่า
1: ค่ะ
0: แบบพระอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่ท่านก็เลยให้หลวงพี่ท่านพามาบวชที่นี่ครับ
2: อ๋อเป็นโยมพ่อโยมแม่อยากให้มาบวชเรียน
0: ครับ
2: นะครับแต่ของหลวงพี่พัสกรบอกว่าต้องตอนเด็กๆ ก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนทางโลกเพราะมันไม่สนุกมันดูมันยากเย็น
3: ครับ
2: แต่พอมาเจอที่วัดคิดว่าไม่ต้องเรียนแต่กับเรียนที่ยากกว่าในเล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็ตอนที่บวชภาคฤดูร้อนครับผมก็คือก็อยากอยู่ต่อตลอดครับก็คืออยู่ช่วยเก็บงานแล้วก็แบบสัก7-8 วันแล้วก็ค่อยลาสิกขาตลอดครับผมซึ่งตอนป.5เนี่ยมีความคิดว่าอยากจะบวชเรียนครับผมแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เคยรู้ว่าในวัดแบบมีโครงการอะไรที่มันรับก่อนจบป.6ไหมอันนี้ไม่เคยรู้ครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บวชเรียนครับครับผมก็เลยมีโอกาสได้บวชเรียนตอนจบป.6แทนก็เลยกลับไปเรียนก่อนแล้วก็ได้มาบวชที่โครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมครับผม
1: คือตอนที่เราเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยคือเบื่อหรือยังไงคะหรือว่าไม่ชอบเรียนตรงไหนยังไง
3: ครับก็รู้สึกว่าน่าจะเบื่อมั้งครับแล้วน่าจะรู้สึกว่ามันยากครับมันเยอะครับมันเยอะ
2: มันเยอะ
3: มันเยอะมันหลายวิชาครับ
1: ค่ะก็คือไม่ชอบเรียนพวกวิชาสามัญเลย
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: ก็ได้ยินแค่ว่ามีประโยคก้าวนักหลวงอะไรเงี้ยตอนเด็กไอตอนกรอกใบสมัครก็เขียนว่าจะเป็นประโยคก้าวนักหลวงครับ
1: แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ความหมายว่าต้องเรียนขนาดหนักอย่าง
3: นี้ใช่ครับไม่รู้ว่ามันหนักอะไรขนาดนั้นเลยครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ปรากฏว่าคิดว่าทางโลกจะหนักแล้วมาเจอทางธรรมนี่หนักกว่า
3: ครับผม
2: แล้วเป็นยังไงครับได้วันที่มาบวชนิยมพ่อยังแม่ปลื้มไหมฮะเพราะว่าท่านก็เข้าวัดมาตั้งนานแล้ว
3: ปลื้มครับปลื้มก็วันที่มาบวชก็มาอ๋อต้องเล่าย้อนไปว่าวันที่ก่อนจะมาเข้าโครงการหนองแก้วครับคือตอนนั้นตัวหลวงพี่เองอยู่ร้านเกมครับแล้วพ่อเข้าไปตามที่ร้านเกมครับแต่ว่าท่าทีตอนนั้นนี่ไม่มีดุอะไรเลยนะครับเหมือนไปตามไม่เฉยครับแล้วก็มานอนรออยู่ที่วัดใหญ่อยู่ที่วัดธรรมกายนะครับก็แม่ประมาณน่าจะวัน2 วันมั้งครับแล้วก็โครงการเขาก็เปิดครับ
1: อ๋อแต่เรารู้แล้วแหละว่าจะต้องมาบวชใช่ไหม
3: ค
1: ะแต่ก่อนเข้าเนี่ยขอทิ้งทวนว่างั้นใช่ไหมเจ้าคะ
3: ใช่คร
1: ับ ก็เลยต้องไปที่ร้านเกม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งตอนแรกจะไปตอนแรกยังไม่รู้เลยครับว่ามีหนองแก้วครับตอนแรกไปยุวะธรรมทายาทครับเพราะว่าตอนบวชพระฤดูร้อนก็เคยไปยุวะธรรมทายาท
2: ครับก็เคยบวชเป็นพระฤดูร้อนมาแล้ว
3: ครับผมพอไปปุ๊บเขียนใบสมัครอยู่เขาก็ถามโยมพ่อว่าเหมือนคุยกันนะครับ
2: จะเข้าโครงการไหน
3: ครับผมเหมือนคุยกันว่ามาบวชอะไรงี้จนได้รู้จากพ่อว่าลูกจะบวชเรียนก็เลยเขาก็เลยพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนำว่าไปโครงการด้านข้างดีกว่าเพราะว่าเขารับเข้าบทเรียนโดยตรงเลย
2: ครับ
3: ครับผมก็เลยได้ไปสมัครที่โครงการหนองแก้วครับถือว่าโชคดีครับ
2: โชคดีเลย
3: ครับผม
2: แล้ววันบวชนะครับเป็นไงฮะปลื้มปิติกันยังไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นพอจำได้ไหมครับ
3: วันบวชเนียน
2: บวชสามเณร
3: ครับผมก็วันนั้นเหมือนจะเยอะมากครับวันนั้นเหมือนจะว่าหลายโครงการมารวมกันแล้วก็ไปบวชที่วัดจำไม่ได้
2: ที่โบสถ์หรือว่าที่
3: วัดข้างนอกครับ
2: เขาไปโบสถ์วัดข้างนอก
3: ใช่ครับแต่ไม่มั่นใจว่าอะไรครับผมก็เยอะครับน่าจะทั้งโครงการในวัดเลยครับบวชรวมกันครับ
2: โยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้นำบุญอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ครับขอหลวงพี่บวชที่ขอนแก่นนี้โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมงานไหมครับ
0: โยมพ่อโยมแม่ไปร่วมเลยครับ
2: ครับเป็นไงฮะท่านปลื้ม
0: ก็คนเยอะมากเลยแล้วก็ท่านก็ปลื้มท่านร้องไห้เลยเพราะว่าท่านอยากให้หลวงพี่นี่มาบวชในพระพุทธศาสนาด้วย
2: ครับ
0: ก็เลยท่านปลื้มท่านร้องไห้ด้วยตัวหลวงพี่เองโหต้องขนาดนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยทําให้บวชภาคฤดูร้อนที่นู่นแล้วก
1: ็
0: ได้มาต่อที่นี
2: ่ครับทีนี้พอมาอยู่เป็นสามเณรก็ต้องใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่รุ่นเดียวกันเลยมั้ยครับมาอยู
1: ่พร้อมกันมั้ยครับ
3: ไม่พร้อมกัน
2: ไม่พร้อมกัน
1: ครับ
2: แล้วเป็นไงฮะแล้วไม่มา
1: ใครมาก่อนกันคะ
3: ผมมาก่อนครับ
2: อ๋อพี่พัชรมาม
3: าปี60ครับแล้วก็มาปี61ครับ
2: อ๋อปีเดียวเอง
3: ปีเดียวครับปีเดียว
1: ค่ะ
2: ครับแล้วในช่วงที่เป็นสามเณรต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่ไม่เคยทำและต้องทำ

0: นะ
1: ค
0: คร ะ
1: ับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบต่างจากตอนบวชพระฤาษีร้อนก็เยอะอยู่ครับก็
0: ค่ะ
1: คือกิจวัตรกิจกรรมแน่นขึ้นครับแล้วเพราะว่ามีแบบว่าการ
2: ตื่นกี่โมงครับ
1: ตื่นช่วงแรกเขาก็จะฝึกให้ตื่น4:30ครับ
0: อยู่ที่บ้านตื่นกี่โมงเจ้าคะ
1: อยู่ที่บ้านก็ประมาณ5:30จะ6 โมงครับผม
2: เราต้องเดินทางไปโรงเรียนไกลใช่ไหม
1: ครับก็ไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่าจังหวะดีเลย์บนที่นอนครับผมก็ครับแล้วก็มีเรื่องการท่องเขาเรียกว่า
2: บาลีพยัคฆ์
1: นวโกวาทครับ
2: อ๋อนวโกวาท
1: ครับผมตอนนั้นก็หนึ่งก็ได้ท่องนวโกวาท
2: คร
1: ับ แล้วก็ได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆครับแบบว่าภาษาไทยอังกฤษคณิตอะไรอย่างนี้ครับผม
0: สามัญก็ได้เรียนถูกไหมเจ้าคะ
1: เป็นการปรับ
0: หนีไม่ได้นี่เจ้าคะ
1: ครับผม
0: ได้เรียนเหมือนกันนะคะเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: จะต้องมีการท่องบาลีไวยากรณ์ให้หรือว่าอาศัยให้เริ่มท่องแต่ตอนไหนครับ
1: ก็จริงๆใครจบนวโกวาทแล้วก็สามารถแบบว่าหลังจากสอบนะครับตีครับก็สามารถท่องได้เลยครับครับผมแต่ว่าเขาจะเปิดโครงการจริงๆจังๆก็คือตอนที่เราเลื่อนรุ่นเข้ามาอยู่รุ่นนวกะ2ครับก็คือปีที่2
2: ปีที่2
1: ครับผมเขาก็จะมีโครงการเปิดจริงจังครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับต้องท่องแล้วเล่มก็ไม่ได้เล็กๆเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นก็โอ้โหหนักเลยครับก็เหมือนตอนนั้นกำหนดส่งว่าน่าจะวันละ2ลายเซ็นมั้งครับซึ่ง2ลายเซ็นเนี่ยคือ3แผ่น6หน้าครับ
2: คร
1: ับผมวันละ6หน้าซึ่งไม่เคยจำว่าอะไรมาก่อนในชีวิตเลยครับในไม่เคยท่องหนังสืออย่างนี้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้ปีแรกก็มีความแบบว่าติดเล่นครับก็เลยยังท่องไม่ได
2: ้ยังส่งไม่ได้
1: ครับผมส่งไม่ได้ก็เลยมาเพิ่งมาได้ปีที่2ครับผม
2: ครับแล้วเราของพระอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
3: คล้ายๆกันเลยครับ
0: ค่ะ
3: ก็คือเข้ามาแล้วก็หนึ่งก็เราไม่เคยฝึกตัวอย่างนี้ด้วยแล้วเราเป็นเด็กดื้อเป็นอะไรอย่างนี้
0: อ๋อพระอาจารย์บอกว่าเป็นเด็กดื้อเหรอคะ
3: ครับเป็นเด็กเกเรดื้อ
0: ค่ะ
3: ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร
0: ่
3: แต่พอเข้ามาอยู่ที่นี
0: ่ค่ะ
3: เราเหมือนเราเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยเป็นระเบียบมันเป็นทุกอย่าง
0: กี่วันกี่เดือนพระอาจารย์ถึงปรับได้แล้วเราโอ้เราอยู่ได้แล้ว
3: ใช้เวลา
0: ประมาณ
3: 2-3 เดือนเลยครับ
0: 2-3 เดือน
3: ก็จะเข้าที่ถามเพื่อนเข้าที่
2: ได้แล้วเทคนิคยังไงที่ทำให้ทรงบาลีไวยากรณ์ได้ต้องตื่นแต่เช้าหรือว่านอนที่หลังเพื่อนต้องไปท่องตามเสาไฟหรืออะไรยังไงของจะมีเทคนิคอะไรฮะ
3: ของหลวงพี่จะเป็นเทคนิคจำไปทีละนิด
2: ทีละนิด
3: แล้วก็ค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆจำเยอะ
2: ไม่ต้องไปพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
3: ไม่ต้องพิเศษเหมือนคนอื่นเขา
2: ก็คือจำไปทีละนิดแล้วก็พอได้ก็ได้
3: พอได้ครับ
2: ของพระอาจารย
1: ์ครับผม ของผมก็แบบว่าท่องไปก็ท่องไปเรื่อยๆครับก็คือปกติเราจะกดดันเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าท่องไม่ได้แล้วโดนระบุนกับสมุวัตอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ครับผมแต่ว่าเราก็มองข้ามตรงนั้นไปเราก็เหมือนว่า
2: เราก็รับบุญได้
1: เอาเท่าที่ได้ครับเราไปเรื่อย
2: เราก็แข็งแรงพอที่จะรับบุญได
1: ้ครับครับผมแล้วก็มีก็แต่ว่าหลังๆมาช่วงที่แบบว่าเขาใกล้ที่จะรับดวงแก้วแล้วครับก็เลยรีบท่องครับก็มีนอนที่หลังบ้างครับ
2: มันดันใจ
1: ครับผม
2: เรียกว่าดวงแก้วเกียรติอะไรนะเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
1: ครับผม
2: โอ้ได้รับจากใครครับพระอาจารย์
1: รับจากหลวงพ่อทัตตะครับ
2: ได้รับพร้อมกันไหมฮะ
1: ครับพร้อมกัน
2: รับพร้อมกันเลยเป็นไงครับบรรยากาศ
0: วินาทีที่เราสำเร็จแล้วได้รับ
2: รับที่ไหนฮะสภาธรรมการ
1: รับที่ห้องแก้ว
2: ห้องแก้ว
0: คร
1: ับผมตื่นเต้นครับ
2: ตื่นเต้นเลยนะ
1: ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าญาติโยมเยอะมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ภูมิใจด้วยครับเพราะว่าแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะจำ300กว่าหน้านี้ได
2: ้แล้วซึ่งก็จำแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
2: ใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็บาลีไวยากรณ์เป็นพื้นฐานของการเรียนบาลีครับ
2: ครับ
1: ครับผมก็เวลาที่เรียนห้องเรียนเนี่ยมันเนื่องด้วยบาลีไวยากรณ์หมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนเป็นเหมือนมันก็เหมือนเป็นแบบว่าไวยากรณ์ของภาษาต่างๆครับ
2: ที่
1: ม
2: ัน
1: ทำให้เข้าใจภาษานั้นๆแปลบาลีได้ครับ
0: พระมหาพัฒนาแล้วเจ้าคะเห็นบอกว่าก่อนหน้าเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กดื้อไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าสามารถใช่ทรงบาลีไวยากรณ์ได้อย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็

0: ผ่านแล้วก็สามารถที่รับกับคุณครูไม่เล็กได้นะคะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: รู้สึกว่าเราไม่เคยท่องเลยแล้วมันทั้งกดดันด้วยถ
0: ้
1: าไม่ได้ก็ต้องกุศลวิบัติแต่ว่าเราก็เอาความเอาขยันเข้าสู้ไว
2: ้
1: สู้จนพอรู้สึกเราท่องได้เราทรงได้แล้วสำเร็จแล้วรู้สึกโล่งภูมิใจตัวเองมากเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหเราจะท่องได
0: ้ค่ะ
1: ว่าก่อนท่องเราก็บอกโหมันจะได้เหรอม
0: ัน
1: เยอะมากนะเราก็เห็นรุ่นพี่เขาทรงได้ถ้ารุ่นพี่ได้เราก็ต้องได้แล้วก็เลยเอากัดฟันเอาให้ได
2: ้
0: สำเร็จนะคะ
2: กิจวัตรของสามเณรต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีบุญพิเศษอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเวลางานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายพระอาจารย์ได้รับหน้ารับบุญอะไรบ้างรับปลื้มปิติงานบุญไหนบ้างครับ
3: ครับผมก็ถ้าจะถ้าเป็นครั้งที่รู้สึกว่าใหญ่สุดก็จะเป็นของปีที่แล้วครับที่ว่าไปช่วยเก็บงานครับผม
2: เก็บงาน 40,000 วัดเหรอ
3: 40,000 วัดครับ
0: 22เมษายน
3: ครับผม
0: ถวายมหาสังฆทาน
3: เก็บที่งานคนนะครับก็เก็บโต๊ะ
2: เก็บโต๊ะ
0: 40,000 กว่าวัดนะ
3: ใช่ครับผมตอนนั้นก็อยู่กันดึกเลยครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุด
2: แล้วก็ปื้มได้ทำกันแบบทั้งน้องสามเณร
3: ตอนนั้นก็มาออกมาทั้ง
2: หมดเลย
3: ครับผม
0: ค่ะแล้ววันที่เราเห็นงานที่ถวายสังฆทานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์มองใช่เจ้าค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่าเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสำคัญมากๆ
3: ครับผมก็ปลื้มครับแล้วก็รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนี่แบบสุดยอดมากครับที่ว่าสามารถรวมคณะสงฆ์ได้เยอะมากๆครับเพราะว่าถ้าไม่มีงานของที่หลวงพ่อจัดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำบุญรับบุญอย่างนี้ไหมครับ
2: ครับ
3: กับพระคณะสงฆ์ที่เยอะขนาดนี้ครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ของพระอาจารย์พัฒนามีอะไรไหมครับสำหรับ
0: ปลื้มบุญ
2: ปลื้มบุญไหน
1: จริงๆก็เป็นวันที่22เมษายนเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็คือเราไม่เคยเห็นคนมาเยอะขนาดนี
2: ้
1: แล้วเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราคอยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมงานจัดสถานที่ต้อนรับพระสังฆาธิการด้วยแล้วก็ปลื้มที่หลวงพ่อท่านสามารถรวมพลได้เยอะขนาดนี
2: ้ครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการเรียนพระบาลีบ้างซึ่งต้องบอกว่าคนทางโลกเองอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่พระอาจารย์ทั้งสองรูปก็สามารถที่จะสอบผ่านไปได อยากให้พระอาจารย์ได้บอกเทคนิคในการที่ทำให้เราได้คว้าเรียกว่าชัยชนะตรงนี้จนได้ปริญญาธรรม3ประโยค
0: ทั้งคู่เลย
2: ครับ
0: เจ้าค่ะ
3: ครับผมก็ในตอนแรกก็ตามภาษาเด็กครับก็คือเราก็แบบว่าไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่ครับ
2: ครับ
3: แต่ก็ด้วยความที่เราไม่ได้ชอบเรียนแต่ว่าเราก็เข้าเรียนตลอดจนบางครั้งบางวันก็อาจจะมีวันที่เราตั้งใจบ้างไอ้วันที่ตั้งใจบ้างเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมอาจจะปี2ปีแต่ก็สะสมทำให้แบบว่าปีที่3ปีที่4อย่างเงี้ยครับแบบมันเข้าใจแล้วก็แปลได้คร
2: ับ
3: ผมก็ทำให้สอบผ่านครับซึ่งพอมาถึงประโยค3ทีนี้เราก็มองถึงว่าประโยค3เนี่ยคือเราต้องเอาให้ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันจะไม่มีสิทธิ์บวช
0: เลยต้องบอกว่าเป็นประโยคที่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิต
3: ครับผมประโยค3ก็คือตั้งใจครับตั้งใจมากเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้มีเกณฑ์เข้าบวชก่อนอย่างน้อยครับผม
2: แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นช่วงเวลาเดทไลน์แล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็ยังสามารถรอได้อยู่หมายถึงอายุที่จะ
3: อ๋อใช่ครับรอได้อยู่ครับ
2: แต่ว่าเราก
3: ็สบายใจ
2: ก่อนเพื่อความสบายใจ
0: ความตั้งใจของพระอาจารย์เนี่ยมีข้อไหนเด่นๆเผื่อพระอาจารย์รูปอื่นฟังอยู่หรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเรียนประโยค3อยู่จะได้ใช้เป็นแนวทางบ้างเจ้าคะ
3: ครับก็จริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอ่านไปอ่านครับแล้วก็พอไม่เข้าใจก็ส่วนใหญ่จะเดินไปถามเพื่อนเลยครับครับผมก็ไม่เข้าใจหลายรอบก็เดินไปถามเพื่อน
0: ถามเพื่อนที่รู้เลย
3: ครับผม
0: ไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะ
3: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจรีบถาม
3: ครับผม
2: แล้วพอเข้าใจเราก็จะได้ไปต่อได้
3: ใช่ครับ
2: คำว่าจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับ
1: ตอนน้องพี่ก็คือเริ่มแรกก็เป็นสามเณรที่เราเป็นเด็กดื้อด้วยเราก็เรียนไม่ค่อยเก่ง
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพระบาลีเรียนยังไงพอเข้ามาแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ช่วยติวช่วยสอนจนปีแรกปฐม

0: หนึ่งสองสอบซ่อมแต่ว่าไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราจับทางผิดก็เลยพอมาปีต่อไปเราก็เลยโอเคตั้งใจเอาให้ผ่านเราก็เลยผ่าน ประโยคหนึ่งสองแต่พอมาเป็นประโยคสามมันต้องเรียนเยอะขึ้น
2: ครับ
0: เราก็เลยเอาความขยันเข้าสู
1: ้ขยันขนาดไหนแล้วเจ้าคะที่แบบว่าทำให้เราเช่นกี่ชั่วโมงวันนึงอ่านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เราก็จะแบ่งเวลาเอา
1: ค่ะ
0: เป็นช่วงบ่ายเรียงหลังเรียนอย่างน
1: ี
0: ้แล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนพระอาจารย์ท่านให้ไปอ่านหนังสือเราก็อ่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้จะเยอะที่สุดเท่าที่จะอ่านได
2: ้เห็นพระอาจารย์บอกว่าแม้เราจะจำอะไรไม่ค่อยได้เร็วใช่ไหมครับหรือว่าความเข้าใจเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนแต่ว่าพอได้ประโยคสามแล้วมีกำลังใจในการที่จะบอกเรียนให้ถึงชั้นสูงๆให้ได้
0: ครับเราก็เรียนเราก็เรียนไปเรื่อยๆเรากอบโกยความรู้ไปเรื่อยๆเอาอย่างเราต้องจบให้ได้อะประโยคเก้า
2: โอ้สาธุครับแล้วพระอาจารย์วันที่ไปรับพัดเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ปลื้มครับแล้วก็หลังงานก็มีโยมพ่อโยมแม่มาครับก
2: ็ครับ
3: แต่จริงๆโยมพ่อตอนนั้นบวชพระแล้วครับ
2: อ๋อ
3: ครับผม
1: บวชที่วัดพระธรรมกายแล้วเจ้าคะ
3: ใช่ครับแต่ว่า
2: ท่านบวชระยะสั้นใช่ไหมครับ
3: จริงๆเหมือนตอนแรกเหมือนจะบวชสั้นครับแล้วทีนี้มันแบบเหมือนจะขอลองอยู่ก่อนหรือยังไงนี่แหละครับ
2: ตอนนี้ก็ยังบวชอยู
3: ่ตอนนี้มรณภาพไปแล้วคร
2: ับ เหรอครับ
3: ใช่ครับ
2: ท่านป่วยเหรอครับหรือยังไง
3: เป็นมะเร็งครับผม
2: แต่ก็คือท่านมีความตั้งใจแต่ว่าตอนที่มรณภาพก็คือยังเป็นพระอยู
3: ่เป็นพระอยู่ครับก็คือจริงๆได้ยินท่านพูดตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าท่านก็แบบว่ามีโอกาส
2: อยากจะเกิดในบ้านปลายชีวิต
3: ครับอยากจะตายในพระเหลืองครับท่านก็พูดคร
2: ับ สาธุ
3: แล้วพอท่านมีโอกาสได้บวชเนี่ยแต่ก็ท่านก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองป่วย
1: ค
3: ือเหมือนกับว่ามันปวดท้องมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าหมอตรวจไม่เจอครับเหมือนคิดว่าเป็นโรคกระเพาะคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าแต่ว่ายีมันอยู่ข้างๆครับมันเป็นตับอ่อนครับ
1: แต่พระอาจารย์
2: บวชได้กี่พรรษาครับ
3: ประมาณน่าจะ4-5 พรรษา
2: โอ
3: ้ครับผม
2: นานเลยนะครับ
3: ครับผม
2: สาธุบวชที่วัดเหล่านี
3: ้เหมือนจะบวชที่สาขาครับแล้วก็มาเข้าพระวัด
2: มาเป็นพระนวกะที่วัดใหญ
1: ่โอ้แต่พระอาจารย์ก็ได้ส่งบุญให้กับโยมพ่อเต็มที่อยู่แล้วเจ้าค่ะบุญบวชนี้อานิสงส์เยอะมากๆเจ้าค่ะ
2: แล้ววันไปรับพัดท่านไปด้วยไหม
3: ไปด้วยครับคือจริงๆนี่คือรู้สึกว่าโชคดีมากครับเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ว่าท่านอยากเห็นถือพัด
1: คร
3: ับอยากเห็นบวชพระตรงนี้ครับแต่ว่าท่านทันแค่ถือพัด
2: แต่ว่าไม่ทันบวชพระ
3: ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโชคดีที่ท่านยังทันครับ
2: แต่จะโชคดีที่ท่านได้มรณภาพในผ้าเหลือง
3: ครับผม
1: ใช่ครับ
2: ของพระอาจารย์ล่ะครับวันไปรับพัดเป็นยังไง
0: อ๋อวันไปรับพัดยมพ่อยมแม่ไม่ได้มาเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอ
2: ยู่ไกล
0: ครับก็เลย
2: ความปลื้มของเราเป็นยังไง
0: เราพยายามสอบให้ได้เราก็ปลื้มปิติมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็
2: รับพัดเหมือนรับปริญญาเลยนะครับ
0: อย่างน้อยก็คือความสำเร็จแรกของเราที่ได้แบบเป็นพัดเป็นอะไรอย่างนี้มา
2: ครับ
0: เลยภูมิใจกับเราตั้งใจ
1: คร
0: ับแล้วเราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยว่าบาลีเรียนยังไงเราพอโอ้นี่คือเรามาเรียนบาลี
1: สุดยอด
2: แต่ตอนนี้ชิวแล้วใช่ไหมครับ
1: ชิว
2: 4-5-6-7-8-9นี่รับรอง
1: ใช่ไหมเจ้าคะก่อนปิดเบรกนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจหลายๆคนเนี่ยมีบอกว่าแบบเราเรียนไม่ได้หรอกยากจังเลยเราหัวไม่ดีเราเป็นเด็กดื้อพระอาจารย์การันตีนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ยังทำได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้กำลังใจนิดหนึ่งค่ะปิดเบรก
0: บาลีถ้าเราขยันเราก็สามารถสอบได้เพราะว่าบาลีแพ้คนขยันคนบาลีไม่ได้แพ้คนเก่งบาลีแพ้คนขยันถ้าเราขยันเอาทีละนิดทีละน้อยไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เข้าใจภาพรวมของมันเอง
1: เหมือนพระอาจารย์ในวันนี
2: ้ครับพระอาจารย์ครับมีอะไรเข้าให้ข้อคิดกำลังใจกับน้องสามเณรที่กำลังจะสอบหรือว่าพระอาจารย์ที่ก็สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านสักทีนะครับ
3: ครับก็ขอให้เรียนไปเรื่อยๆครับผม
2: ครับ
3: เพราะว่าบาลีมันก็เก็บจากการอย่างนี้แหละครับค่อยๆเรียนไป เดี๋ยวมันก็สะสม

0: เรื่อยๆครับผม
1: เหมือนน้ำที่หยดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก็เต็มตุ่มเอง
2: ครับ
1: สาธุเอาละครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าความปลื้มปิติแล้วก็ความสำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจของเรียกว่าทางพระภิกษุสัมมณีนะครับก็คือการที่ได้รับมุทิตานะครับมีญาติโยมอยู่สองฝั่งข้างทางเรียกว่ากล่าวสาธุการนะครับความปลื้มปิตินั้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนจนได้ปริญธรรม3ประโยคแล้วนี่นะครับขั้นตอนของการที่จะเข้ามาบวชอุทิศชีวิตนี่นะครับเป็นอย่างไรแล้วการเตรียมตัวนั้นทำอะไรบ้างนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์แขกรับเชิญทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569นะครับพระมหาพัสกรพรหมาภิชโยนะครับและพระมหาพัฒนาสารคัชโยครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงพิธีมุทิตาเจ้าค่ะที่ผ่านมานะคะว่าจัดที่ไหนอย่างไรบ้างและจัดกันกี่ครั้งบรรยากาศเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นเจ้าค่ะพระมหาพัสกรก่อนเจ้าค่ะ
2: ครับผมก็หลังจากวันที่รับพัดนะครับก็กลับมาก็มีมุทิตาที่ค่ายจองแชมป์เลยครับผมเพราะว่าจัดกันเตรียมรอไว้แล้ว
1: ครับ
2: ครับผมก็ปลื้มครับเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราครับที่ว่าสอบผ่านมาได้เพราะว่าเราก็คือต้องบอกว่าแต่ละประโยคแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือลำบากมากครับในการเรียนครับผมก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่สู้จนสอบผ่านได้ครับ
1: แต่อีกภาคภูมิใจหนึ่งก็คือสามารถสานฝันพระพ่อได้
2: ครับผมใช่ครับ
1: ท่านเคยพูดไว้ยังไงบ้างครับ
2: ท่านเคยบอกไว้ว่า อยากเห็นถ้าตอนนั้นน่าจะพูดประมาณว่าอยากเห็นพัสกรถือพัดจังเลยเพราะอันนี้ครับอันนี้ครับผมแล้วก็อยากเห็นบวชพระครับที่ท่านเคยพูดไว้ครับผม
1: แต่ท่านก็ทันเห็น
2: ท่านเห็น
1: ถือพัด
2: ครับผม
0: คร
1: ับของพระอาจารย์พัฒนาเป็นไงฮะวันมุทิตา
3: วันมุทิตาก็รู้สึกปลื้มเหมือนกันครับปลื้มว่ามันคือมันเหมือนใบประกาศนียบัตรของเรา มันคือเราพยายามและทุ่มเทกับมันเราก็ได้เราก็ปลื้มเราอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จได้ก้าวหนึ่งแล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆ
1: เห็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนนวกะหนึ่งนวกะสองอะไรอย่างนี้ต้องมีปริยนธรรมสามประโยคอย่างนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็เมื่อก่อนก็คือการที่จะสามารถเลื่อนรุ่นไปแต่ละรุ่นได้เนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของแต่ละรุ่นครับผม
1: อันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้ววันที่ไปมุทิตาของวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นของ
0: เ
1: ร
0: ีย
1: กว่าค่ายจองแชมป์แล้วเวลามุทิตาใหญ่ของวัดพระธรรมกายเป็นยังไง
0: เห็นสาธุชนมากันเยอะมากๆอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
2: ครับผมก็ปลื้มครับแน่นอนอยู่แล้วปลื้มแน่นอนครับก็เพราะว่าแต่ว่าก็ไม่เคยชินนะครับกับญาติโยมครับผม
0: อยากจะกล่าวอะไรถึงสาธุชนบ้างคะวันนั้นที่หลายๆท่านตั้งใจมาสาธุการ
2: ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับก็เอาบุญทุกบุญที่ตั้งใจเรียนบาลีมาฝากครับ
0: สาธุค่ะ
1: เขาจะมีอะไรเสริมไหมครับ
3: ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่มาร่วมงานด้วยครับ
1: ครับ
3: ให้ได้บุญทุกบุญ
1: ทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็เรียกว่ามีสิทธิ์และในการที่จะได้รับพิจารณาบวชอุทิศชีวิตผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นพอได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ได้เรียกว่าฉันทานุมัติว่าให้ได้บวชในปีพุทธศักราช2569รู้สึกยังไงแล้วบอกโยมแม่ยังไงครับ
2: ครับก็

0: จริงๆไม่เคยแบบว่าพูดเป็นแบบว่าคำว่าแบบเดี๋ยวจะบวชนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าเหมือนกับรู้กันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าทีนี้แต่โยมแม่เนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณปี1 2ปีก่อนที่จะถึงอายุบวชครบบวชอ่ะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือโยมแม่ก็คือไปบอกคนอื่นไปหมดแล้ว
1: ว่
0: า
1: เดี๋ยวจะบวช
0: จะบวชนะแต่ว่าอีกประมาณกี่ปีอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: ก็ไปไล่บอกหมดแล้วครับ
1: คร
0: ับผมก็ยังแม่ปื้มครับผม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ปื้มครับตอนที่ได้รับพิจารณาเนี่ยก็ตื่นเต้นครับพอรู้ว่าผ่านก็ดีใจครับแล้วก็แบบตั้งใจคิดฉายาครับผมก็ปื้มครับ
1: ฉายานี้มีส่วนในการช่วยคิดด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับผมก็จริงๆเราก็ช่วยคิดครับแต่ว่าเราก็แบบว่าไปหาคำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะครับให
1: ้
0: ได้ให้ช่วยคัดกรองให้ครับ
1: ของพระอาจารย์นี้พระมาพิชโย
0: พระมาพิชโยครับ
1: แปลว่าอะไร
2: คร
1: ับ
0: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐครับ
1: สาธุของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์พัฒนา
3: ตอนบอกโยมพ่อโยมแม่คือท่านอยากให้บวชอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะอยู่ได้ตลอดไหม
1: ครับ
3: เรายัง50-50เราก็โทรไปบอกท่านว่ายังไม่มั่นใจนะแต่พอก่อน1เดือนก่อนเตรียมตัวเราก็บอกว่าโอเคงั้นจะบวชในชีวิตแล้วนะท่านก็เลยบอกโอ้อนุโมทนาสาธุด้วย
2: เพราะท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆแล้ว
3: ใช่ครับท่านสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆอยากให้บวชอยากให้อยู่เส้นทางนี้ครับ
1: ครับ
2: และก่อนหน้าที่จะบอกว่าเราจะบวชแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนนั้นที่50-50ค่ะคือเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าเห็นใครเป็นไอดอลยังไงเจ้าค่ะถึงว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วในการบวชอุทิศชีวิตเจ้าค่ะ
3: เราเห็นพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนพี่ชายท่าน
1: ก็บวชแบบนี
3: ้ครับ
2: ท่าน
3: ก็บวชแบบนี้ท่านก็อยู่ได้อย่างน้อยก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจเราอยู
2: ่เหมือนคอยเคียงข้างเรา
1: แล้วญาติท่านอื่นที่มาร่วมงานนี้เขาสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องบวชอุทิศชีวิตเขาเข้าใจไหมครับ
3: เ
1: พราะอย่างโยมพ่อโยมแม่ของพี่ทั้งสองรูปก็เข้าใจหมดแล้วแต่ว่าญาติคนอื่นๆนะครับที่มาร่วมงานเขาได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตนี่เขารู้สึกยังไง
3: อ๋อเขาทางบ้านเขาอนุโมทนาเขาอยากให้บวช
1: เขาอยากเห็นด้วย
3: เขาเห็นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เตรียมตัวอะไรบ้างครับอาจารย์
0: ก็
1: ได ้รับอนุมัติแล้ว
0: ครับก็มีต้องผ่านเกณฑ์ก็คือมีท่องปาติโมกครับ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีบทสวดมนต์ครับผม
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพอผ่านเกณฑ์นี้จากหมู่กุฏิก็ไปต่อที่อาสมพุทธบุตรครับ
2: ค่ะ
1: ต้องท่องปาติโมกข์ได
0: ้
1: เขาม
0: ี
1: หน้าบางรุ่นพอบวชเช้าบางทีวันพระวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นปาติโมกข์เลยก็มี
0: ครับผมก็คืนนั้นเลยครับ
1: ของพระฉันก็เป็นอย่างนั้นฮะ
0: ครับมีพันเตสุดครับ
1: ขึ้น
0: นั้นเลยครับ
1: ขึ้นปาติโมกข์เลย
0: ครับผม
1: แต่ทุกรูปที่บวช9รูปนี่ก็คือท่องได้หมดทุกรูปอยู่แล้ว
0: ครับก็คือต้องผ่านท่องหมดอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอีต่อมาเนี่ยใครจะรักษาไว้ครับ
1: ความมั่นใจในการที่จะต้องมาเขาเรียกว่านะส่งปฏิโมกข์ให้กับ พระทั้งวัด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มีหลวงพ่อไปฟังด้วยหลวงพ่อท่านเจ้าไปนั่งฟังด้วยอย่างนี้ครับก็จะมีความเขาเรียกว่านะกล้าหาญอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง
2: ตื่นเต้นนะคร
1: ับแต่ปีนี้ก็มีอย่างนั้นใช่ไหมครับ พระพันเตที่บวชในรุ่นนี้ก็คือไปส่งปฏิโมกข์ในวันรุ่งขึ้นเลย
0: ครับผมคืนนั้นเลยครับ
1: คืนนั้นเลย
0: ครับ
1: พอบวชเสร็จก็คืน

0: ทั้งรูปต้องเข้าด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ต้องมาฟังอ๋อเข้าฟังปริมณฑลครับเพราะตอนคืนนั้นน่าจะไม่ได้ฟังครับเพราะว่าติดภารกิจที่อาสมครับอ๋อครับแล้วต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมครับครับกี่เดือนนะครับพอได้รับอนุมัติแล้วก็ก่อนวันบวชก็ประมาณ2เดือนครับเข้าไปประมาณต้นเดือนเมษาครับ
2: ค่ะ
1: ต้นเดือนเมษาก็เข้าแล้วครับผมครับตามพระอาจารย์พัฒนาบ้างเจ้าค่ะนั่งธรรมะเนี่ยปกติต้องนั่งวันละประมาณเท่าไหร่แต่พอได้รับการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยต้องนั่งเยอะขนาดไหนเจ้าคะในการปฏิบัติธรรม
3: ก่อนบวชก็เตรียมตัวก็นั่งประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับก่อนบวชนะคะ7-8 ชั่วโมงรักษาใจก่อนบวชให้นั่งเต็มที่เลยรักษาใจก่อนบวชให้ใส่แล้วก็ค่อยเข้าบวช
1: ค่ะ
0: แล้ววันบวชนี่เป็นยังไงบ้างครับให้พระ

0: แรกคิดว่าน่าจะนานนะเพราะว่าตอนซ้อมก็รู้สึกว่านานครับแต่พอเข้าจริงเร็วมากครับบวชเสร็จยังแบบว่า
1: อยู่ชุดที่เท่าไหร่ครับ
0: อยู่ชุดรองสุดท้ายครับ
1: รองสุดท้าย
0: ครับผมก็บวชเสร็จก็ยังแบบตกใจคิดในใจว่าเป็นพระแล้วเหร
1: อ
0: ครับผมแบบมันเร็วมากครับ
2: ครับ
0: ครับผมก็จริงๆอยากจะมีโอกาสหันไปมองหน้าโยมแต่ว่าไม่แต่ว่าคิดไม่ออกเลยครับตื่นเต้น
1: ตื่นเต้น
0: ครับผม
2: พระมหาพัฒนาล่ะคะกำลังที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นพระแล้วจ้ะค่ะจากสามเณรเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์รู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่คะ
3: ช่วงนั้นตื่นเต้นครับ
2: ค่ะ
3: รู้แค่ว่าเราบวชแล้วเหรอคือสมองนี่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับขาวโพลนไปหมดแต่ว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตอนบวชให้รักษาใจไว้ให้รักษาใจนึกถึงองค์พระเราก็บวชแล้วก็นึกถึงองค์พระไปด้วย
1: ค่ะก็นิ่งๆอยู่กับองค์พระเราก็เห็นบอกว่าพระอาจารย์ระลึกเสมอว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นพระแล้วนะไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นสามเณรยังไงครับขยายความตรงนี้นิดนึง
3: ก็คือเราบวชพระแล้วเราก็ให้เรานึกเสมอว่าเราเป็นพระเราต้องเป็นต้นบนต้นแบบที่สูงขึ้นไปอีกจากเป็นสามเณ
1: รคร
3: ับ ต้องประพฤติปฏิบัติตัวต้องฝึกตัวให้ดีขึ้น
1: ญาติโยมมาจากอุบลใช่ไหมครับไอ้ยะโสธร
2: มหา
1: ชลครับเยอะไหมครับมาร่วมงานในวันนี้
3: ประมาณ30คนครับ
1: โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเห็นญาติโยมที่แบบจากที่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันนะแล้วมาในวันที่สำคัญที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนสถานะจากสามเณรเป็นพระเนี่ยครับ
3: คือ
2: ยังจำได้ไหมคะ
3: จ
2: ำหน้าตาแต่ละท่าน
3: บางคนก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็รู้แค่ว่าอานิญาตเราก็คือเห็นเข้ามาเห็นท่านหลายท่านมาท่านก็ปลื้มใจดีใจถามว่าอยากมางานบวชลูกหลานอย่างนี
1: ้ของพระอาจารย์ครับโยมแม่พาญาติมาเยอะไหมครับ
0: เยอะครับประมาณ120ครับ
1: โอ้ครับ
2: ไม่ถึง
1: 120เลย
0: ครับผมก็คือเหมือนไปชวนเพื่อนมาจากหลายจังหวัดเลยครับส่วนแล้วหลายคนนี่ก็เห็นเดินมาบอกว่าเคยอนยมเคยทำงานกับพ่อตอนสมัยนุ่มๆก็แบบไม่คุ้นหน้าเลยครับไม่คุ้นหน้าอยู่ประมาณครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งแบบไม่รู้จักเลย
2: ก็โยมแม่ไปคุยไว้ตั้งแต่ก่อนบวชเดีย
1: วใช่ไหมจะมาจากหลายจังหวัดคือปกติอยู่กรุงเทพใช่ไหม
0: ปกติบ้านเกิดอยู่ฉะเชิงเทราครับแต่ว่าทีนี้พอผมเข้ามาอยู่วัดได้ประมาณปีหนึ่งสองปีก็ย้ายมาอยู่ปทุมครับย้ายมาอยู่ใกล้วัดเลยคร
1: ับ ครับผมเห็นตะกี้นี้พูดถึงพระพ่ออะไรเงี้ยเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแล้ววันที่บวชเป็นยังไงบ้างครับได้นึกถึงว่าพระพ่อท่านไม่ได้อยู่ในวันที่เราประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งท่านประสบความสำเร็จในขั้นที่รับผัดละแต่วันที่บวชไม่ได้เจอเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็นึกถึงครับก็คือก่อนที่จะบวชเนี่ยก็คืออาจารย์ท่านก็แนะนำมาว่าก็ใหเอาใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงองค์พระดวงแก้วไปเรื่อยครับ หรือว่าจะนึกถึงหน้าโยมแม่โยมพ่อได้หมดเลยครับเราก็นึกสลับกันไปอย่างนี้ครับดวงแก้วแล้วก็นึกถึงพ่อบ้างก็นึกในใจว่าแบบเนนได้บวชแล้วนะอะไรเงี้ยก็ส่งบุญให้ครับผม
1: เห็นพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ข้อคิดในวันที่ทำงานทำอันนี้เขาเรียกว่าพิธีที่พระพ่อท่านมรณภาพแล้วมีคนมาร่วมงานมากมายอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีข้อคิดอะไรตรงนี้บ้าง
0: ครับข้อคิดก็คือก่อนหน้านี้ตอนช่วงประมาณ16 17ครับอายุประมาณ15 16ครับ ก็คือมีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราครับ
1: ครับ
0: ก็คือพอได้กลับไปดูแลเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็เขาเรียกว่าวัยรุ่นนะครับก็ดูท่านบ้างแล้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้ละเอียดหรือว่าดูท่านแบบว่าบ่อตลอดขนาดนั้นนะครับทำให้พอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยถึงตอนจัดงานเนี่ยรู้สึกแบบเสียดายที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าดูแลท่านให้ดีที่สุดนะครับครับผม
1: ครับก็อยากจะฝากไว้สำหรับลูกๆท่านอื่น
0: ครับก็ถ้าท่านที่ยังมีเวลาก็อยากจะให้ดูแลท่านให้ดีครับ
1: ครับ
2: ค
1: ของพระอาจารย์มี

0: ข้อคิดอะไรบ้างไหมครับ
1: ก็อยากถ้าเรามีเวลาก็อย่างที่ว่านะครับก็ต้องดูแลยมพ่อยมแม่อุปการีของเราให้
0: ครับ
1: ให้ดีก่อนที่มันจะสายก่อนที่จะไม่มีเวลา
2: ค่ะ
0: ก็มีข้อคิดจากพระเพื่อนต้องบอกว่าตอนเป็นพระเพื่อนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะหลังจากที่ได้บวชอุทิศชีวิตเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะจากนี้ไปพระอาจารย์ได้วางแนวทางหรือว่ามีความตั้งใจอย่างไรนับจากนี้ที่เราได้บวชอุทิศชีวิตไว้แล้วบ้างเจ้าค่ะในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตด้วยนะเจ้าค่ะค่ะพระมหาพัฒนาเจ้าค่ะ
1: แนวทางก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นพระใหม่อยู่ก็อยากฝึกตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้ามีงานหมู่คณะก็เราก็จะทำให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นงานของตัวเองก็จะฝึกตัวเรียนบาลีแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายจองแชมป
1: ์ครับ
0: เหมือนเดิม
2: ค่ะเห็นบอกว่าได้มีโอกาสพาน้องๆสามเณรใช่ไหมคะในการนั่งปฏิบัติธรรมอะไรอย่างไรเจ้าค่ะ
1: ช่วงนั้นก็ยังเป็นเณรครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนั้นเป็นพี่เณรในรับหน้าที่ก็เป็นพี่เณรที่คอยดูแลศูนย์ธรรมะปฏิบัติคอยพาน้องปฏิบัติธรรม
2: ค่ะ
1: จัดกิจกรรมเกี่ยวกับมหาภูชนียาจารย
0: ์มันจะมีกิจกรรมคล้ายๆเหมือนกับชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ใช่ไหมครับของพระอาจารย์จะดูแลเรื่องการปฏิบัติธรรมพิเศษเห็นว่าเวลามีงานบุญพิเศษของมหาปุญญาจารย์ก็จะนำน้องๆสามเณรนั่งปฏิบัติธรรมในสัตว์เลยนะครับ
1: จัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลังจากนั้นก็พาน้องนั่งในสัตว
2: ์
1: นั่งปฏิบัติธรรมบูชาธรรมมหาปุญญาจารย
0: ์วันอะไรบ้างนะครับที่จัดส่วนใหญ
1: ่ก็มีวันครูวิชาธรรมกายวันธรรมชัย
0: วันธรรมชัย
2: เนื่องจากเป็นสามเณรน้อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่งกันได้นานสุดประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะจับนาน
1: ก็จะเป็นกะละชั่วโมง
2: คร
1: ับแล้วก็พักสัก15นาทีแล้วก็
0: สมมติน้องสามเณรเยอะมาก
1: ใช่ครับนั่ง
2: ประมาณเท่าไหร่ได้เจ้าค่ะหลวงพี
1: ่น่าจะ
2: หลักร้อยไหมคะ
1: หลักร้อยเลยครับร้อยสองร้อยสามร้อยเลยครับ
0: แต่ก็เป็นกะมากะละไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: นั่งรวมทีเดียวเลยครับ
0: อ๋อทีเดียวเลยคร
1: ับแล้วก็พักเบรกมีช่วงพักเบรก
2: นั่งกันได้นิ่งไหม
0: ตั้งใจดีไหมครับ
1: นั่งตั้งใจดีก็มีหลับบ้างแต
0: ่แล้วของพระอาจารย์ได้รับหน้าที่อะไรครับตอนเป็นสามเณรตอนนั้น
3: ครับก็ดูเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศครับ
0: อ๋อทำสื่อ
3: ครับผมดูเรื่องสื่อเรื่องเพจมูกุฏิครับผมดูเรื่องรูปภาพอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับ
0: ก็มีทีมงานเยอะไหมครับ
3: ทีมงานก็มีประมาณ 7-8 คนครับ
0: ก็คือสำหรับคนที่ชอบทางด้านนี้ก็จะมาช่วยกัน
3: ครับผมก็น้องส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับธุรการครับ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นหลักในการที่เวลามีจัดงานอะไรก็ตามก็จะเป็นส่วนที่จะผลิตสื่อ
3: ครับ
0: ตรงนี้โอ
2: ้
0: สาธุนี่น่าจะไปอยู่ดีมสี
2: ่ใช่ไหมคะจองตัวได้ไหมจ๊ะค
0: ่ะแล้วหลังจากนี้แล้วครับตอนบวชเป็นพระแล้วต้องทำอะไรบ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้ก็คือปฏิบัติธรรมเร
3: ีย
0: นบาลี
3: ตอนนี้ก็เป็นพระใหม่ก็ตอนนี้อาจารย์ก็ให้ท่องบทสวดมนต์ครับ
0: อ๋อครับ
3: แล้วก็สวดมนต์ธรรมะปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเข้าอบรมที่วิหารโคตรครับผม
0: อ๋อเป็นพันวกะ
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับเข้าเส้นทาง
3: ครับผม
0: ที่จะเติบโตขึ้นไปแต่ก็ยังไงก็ต้องเรียนบาลีอยู
3: ่ใช่ครับ
0: ก็ต้องสอบบาลีทุกปี
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ก็ตั้งใจว่าจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านก้าวนั้นเลยครับ
0: สาธุนี่อาจารย์ให้ความเห็นในเรื่องของความสุขในเพศสมณะเพราะจริงๆบวชตั้งแต่เยาว์วัย
2: จบป.6
0: เออต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะครับที่ได้บวชต
2: ั้
0: งแต่ยังเป็นสามเณรนะฮะจนถึงปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขอย่างไรเพื่อจะแบ่งปันให้กับน
2: ้
0: องๆเยาวชนหรือว่า
2: ที่ชมรายการอยู่อย่างเงี้ยนะเจ้าคะบางคนแบบอยากบวชมากๆเลยแต่เอ๊ะจะบวชดีไหมไม่บวชดีไหมหรือบวชแป๊บเดียวพอละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่การบวชยาวมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการฝึกตัวเราดีมากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะพระมหาพัฒนาก่อนเจ้าค่ะ
1: ของหลวงพี่ก็มีความสุขก็คือได้เราเหมือนเราได้มีบทฝึกขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ตามสเต็ปไประดับไปเรื่อยแล้วก็เหมือนเราได้บวชไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำความดีด้วยทำบุญรับบุญไปด้วย เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราเหมือนเราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ใจเราใสขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสร้างบารมีไปเรื่อยครับ
0: ครับแล้วมีในเรื่องของหมู่คณะเป็นยังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องวางตัวยังไงเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นสามเณรแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้บ้างตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นเรียกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับน้องสามเณรหลายๆรูปเนี่ยครับตอนนี้เป็น
1: ตอนนี้เราก็ต้องระวังขึ้นอีกครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเราถ้าเราผิดพลาดก็คือเราไม่สามารถแก้ได้แล้วเราไม่มีใครมาบอกเราแล้วใช่ครับเพราะเราเป็นพระแล้วเราก็ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องนึกให้ดีก่อนทำว่าเราไม่ใช่เนรแล้วนะเราเป็นพระแล้ว
0: ครับของพระเจ้าครับ
3: ครับผมก็สิ่งที่ถ้ามองแบบว่าง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเราวันวัดในหนึ่งวันเนี่ยคือเราได้บุญแน่ๆครับเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งมันคือแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าแบบมันอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็ต้องทำงานอะไรใช่ไหมครับมันก็หาโอกาสที่จะสั่งสมบุญได้ยาก
0: คร
3: ับผมซึ่งมาบวชเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าตื่นมาก็ได้สวดมนต์ทำวัดแล้วก็รับบุญประจำวันกวาดทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆครับแล้วก็ได้เรียนบาลีด้วยซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับคำว่าบุญอย่างเดียวเลยครับซ
2: ึ่
3: งมันทำให้ใจเราเนี่ยมันใสแล้วก็อยู่กับบุญตลอดเวลาครับผม
0: ครับแล้วเวลาที่เราเห็นญาติโยมเขามาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยครับพระอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราอยากจะบอกอนุโมทนาบุญกับคนที่มาร่วมโดยเฉพาะในวันที่พระอาจารย์ได้บวชกันทั้ง9รูปแล้วก็มีอุบาสกด้วยเนี่ยครับในงานนั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับพระอาจารย์อาจจะมีโอกาสที่จะอนุโมทนาอย่างโยมก็มาตั้งร้อยกว่าคนนี่นะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าอะไรไงฮะอยากให้ช่วงนี้พระอาจารย์ทั้ง2รูปนะครับได้อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชนะครับแล้วก็ผู้ที่มาดูแลในเรื่องของขบฉันในเรื่องของพัฒนาในทุกๆวันเนี่ยครับพระอาจารย์มีความรู้สึกยังไงอยากจะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมยังไงบ้าง
2: ครับ
3: ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่ตั้งแต่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่เกือบหลุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
3: ครับผมแต่ก็ได้เป็นพี่เนนครับ คอยพูดมาคอยล้างไว้พอรู้ว่าใจตกก็เรียกไปคุยเลยครับ
2: ครับ
3: ครับผมก็ทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อครับแล้วก็รวมกับญาติโยมที่คอยสนับสนุนปัจจัย4ต่างๆครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานครับก็ปลื้มมากๆครับเห็นญาติโยมเยอะเพราะว่าพระภิกษุที่บวชในวันนั้นนี่ก็แต่ละคนก็สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานครับยิ่งพี่บาศกก็ทำงานแต่ละคนอายุงาน 30-40 ปีครับ
0: ครับ
3: คือเห็นอายุงานแล้วก็อึ้งมากครับตอนแรกเพราะว่ายังไม่เกิดเลยครับครับผม
0: คืออย่างของหลวงพี่นี่ถ้านับตั้งแต่เข้ามาเป็นสามเณรวันแรกของที่การเข้ามาในนี้ครับมาสร้างบารมีเนี่ยจนถึงวันบวชนี่กี่ปีครับ
3: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปี
3: ครับผม
0: พระตอนนี้มาก็7เกือบ10ขวบแล้วใช่ไหม
3: ครับตอนบวชก็6ก
0: ็12
3: ครับ
0: 12แล้วก็มาตอนนี้21
3: ครับ
0: ประมาณ10ปี
3: ครับผม
0: ครับมีอะไรอีกไหมครับ
3: ก็อยากจะอนุโมทนาบุญกับคนโยมทุกท่านครับแล้วก็เอาบุญมาฝากเอาบุญบวชมาฝากคนโยมทุกท่านเลยครับผม
2: สาธุพระมหาพัฒนาเจ้าค่ะ
1: ก็อยากขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราทุกวันนี
2: ้
1: แล้วก็อยากขอบคุณพระพี่เลี้ยง
2: ค่ะ
1: แล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเจ้าภาพทุกท่านถ้าไม่มีเจ้าภาพหรือผู้นำบุญอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้พระหลวงพี่เลี้ยงเติบโตมาถึงวันนี้ได้ก็อยากอนุโมทนาบุญแล้วก็บุญบวชมาฝากทุกท่านเลยครับ
2: สาธุค่ะ
0: เอาละครับเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับต้องถือว่างดงาม
2: ปลื้มปิตินะคะ
0: ในการที่ได้เป็นผู้ได้โอกาส

0: ค่ะตั้งแต่เยาว์วัย
1: ใช่ค่ะ
0: ได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับจนเติบโตมาเป็นพระมหานะครับแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีมากมายนะครับความปลื้มปิติในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับพระมหาพัสกรพรหมาพิชโยนะครับปริญธรรมสามประโยคและพระมหาพัฒนาสารคัจฉโยนะครับปริญธรรมสามประโยคกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบพระคุณมาอย่างสูงเจ้าค่ะ
2: คร
1: ับ
2: เจริญครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจโอลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง

ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมันนี่

ดยดวงตาของเราเนี่ยจะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นถ้าใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่อง

เราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งทีนี้หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัล

ู่กับหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็น

จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางศาสนาค่ะท่าน EAS วิจยันติเอดีรีสิงเฮเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร UN ประจำคณะ

กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผู้แทนทางด้านเศรษฐกิจประจำยูเอ็นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมพูดคุยและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆโดยมีพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระอาจารย์กิติพงษ์เหมวังโสหัวหน้ากององค์กรระหว่างประเทศสำนักต่างประเทศและคณะสงฆ์จากสำนักต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสและคณะผู้แทนวัดพระธรรมกายได้มอบองค์พระธรรมกายให้แก่ท่านเอกอัครราชทูตเป็นของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลและไว้สำหรับสักการะบูชาหลังจากนั้นท่านเอกอัครราชทูตได้รับชมสื่อวิดีโอแนะนำวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้ร่วมทดลองปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนจะเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดอาทิอุโบสถพระไตรปิฎกพระมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดจนนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลกทั้งนี้การมาเยือนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทุกประการนอกจากนี้ในช่วงที่เยี่ยมชมโบสถ์ท่านเอกอัครราชทูตได้สนทนาธรรมกับนาคธรรมทายาทศรีลังกา5ท่านในโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WABซึ่งกำลังซักซ้อมขั้นตอนพิธีกรรมขอบรรพชาและอุปสมบทด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้โครงการครามรีทรีทเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ณครามแคมป์เมืองแชปเบอรี่มณฑลดอร์เซตเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาพักผ่อนร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการทำสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางทัศนียภาพอันร่มรื่นและเงียบสงบค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรม4วันโดยความร่วมมือระหว่างมูลแมสเซดรีทีสและวัดพระธรรมกายลอนดอนจัดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบของมณฑลดอร์เซตโดยกิจกรรมหลักๆเน้นการฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลพร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสนทนาธรรมกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยในแนวทางการฝึกสมาธิอย่างเป็นกันเองด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยหลายท่านกล่าวว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบของจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกทั้งยังมีความเข้าใจในเรื่องของสมาธิและคุณค่าของพระพุทธศาสนาในแง่มุมของการสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในมากยิ่งขึ้นซึ่งการร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณครามแคลมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวสำคัญของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติสุขสู่สากลอย่างไร้พรมแดนนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นแล้วยังเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวต่างชาติในประเทศอังกฤษอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าแผ่ขยายสันติสุขสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้โครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้ทำความรู้จักกับการฝึกสมาธิและการผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกวิธีค่ะภายในกิจกรรมพระอาจารย์ได้เมตตานำผู้ร่วมปฏิบัติธรรมปรับร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลโ
ดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากความวุ่นวายภายนอกนอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้สามารถนำหลักการทำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตภายหลังจบการปฏิบัติธรรมได้มีการจัดกิจกรรมสนทนาธรรมและแชร์ประสบการณ์ร่วมกันซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกโดยส่วนใหญ่สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายความเบากายสบายใจและความสงบในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวัดพระธรรมกายมินเนโซตาในการทำหน้าที่เป็นประทีปส่องทางใจและเป็นศูนย์รวมในการแผ่ขยายพลังแห่งสันติสุขภายในไปสู่ชุมชนและสังคมวงกว้างซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกสืบไปค่ะและในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่1521202087ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาด

0: ทุททุกพายชาดกชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูมในพุทธกาลสมัยครั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาเผยแพร่พระธรรมคำสอนขจรกระจายไกลทั่วแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปนั้นเหล่าสาวกต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นภายใต้คำสอนขององค์พระบรมศาสดาแต่ในการนั้นได้มีกลุ่มเดรัจฉีกลุ่มหนึ่งประพฤติตนนอกรีดนอกรอยพำนักอยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันมหาวิหารเดรัจฉีกลุ่มนี้บ้างก็นอนบนหนามบ้างก็ทนความร้อนอยู่ในกองไฟทุกกรกิริยาของเดรัจฉีเหล่านี้ล้วนอยู่ในสายตาของบรรดาพระภิกษุที่บิณฑบาตผ่านไปมาทั้งสิ้น
1: นอนบนหนามอย่างนี้แหละตะบะแก่กล้าใครทำได้คนนั้นสิยอดคน
2: ต้องลุยกองไฟอย่างข้าต่างหากถึงจะเจ๋งท่านทำได้อย่างข้าหรือเปล่า
3: โอ้ยพวกเดรัจฉีทั้งหลายนั่นน่ะนะประพฤติมิจฉาตบะเยี่ยงนั้นน่ะเพื่ออะไรกันแน่เนี่ย
4: มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆพวกเดรัจฉีเหล่านี้ถึงได้ประพฤติเยี่ยงนั้นอยู่เป็นนิดเนี่ย
0: ความสงสัยนั้นทำให้เหล่าภิกษุที่ผ่านไปพบเห็นการกระทำของเดรัจฉีต่างพากันหยิบยกมาพูดคุยเป็นที่โจษจันไปทั่วเชตวันมหาวิหารครั้นองค์พระศาสดาทรงทราบถึงเรื่องราวก็ทรงตรัสถามถึงดูก่อนภิกษุผู้เป็นสาวกแห่งเราเธอทั้งหลายได้ผ่านพบกับสิ่งใดกันมาหรือ
3: เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เห็นพวกเดรัจฉีกลุ่มหนึ่งมาประพฤติมิจฉาตบะ

0: นอนบนหนามทั้งทนความร้อนอยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันวิหารแห่งนี้พวกเราก็เลยสงสัยกันว่าสาระแก่นสารในการสมาทานวัดของเดียรถีเหล่านั้นน่ะมีอยู่ด้วยหรือพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก่นสารสาระหรือความวิเศษในการสมาทานของเหล่าเดียรถีเหล่านั้นน่ะย่อมไม่มีเลยเปรียบแล้วก็เสมือนกับกระต่ายตื่นตูมที่กลัวเสียงกึกก้องนั่นเอง
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายใคร่สงสัยว่าการที่เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมนั้นเป็นเช่นไรขอพระองค์ทรงสาธุแก่พวกข้าพระองค์เป็นบุญด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
1: ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนำทุตทุพายชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตกาลณเมืองพาราณสีนครแห่งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมปกครองดินแดนอย่างผาสุกเป็นอันดีและในป่าไกลๆพระนครมีราชสีตัวหนึ่งพำนักครองตนเป็นเจ้าป่าแห่งนั้นใกล้ป่านั่นเองมีดงตาลปะปนอยู่กับดงมะตูมและในดงตาลนั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายใต้กอตาลกอหนึ่งใกล้ๆกับโคนต้นมะตูม
3: อากาศสดชื่นดีจริงๆกระต่ายอย่างเราจะมีอะไรทำนอกจากนอนให้เปรมปรี
1: กิจวัตรประจำวันของกระต่ายนั้นก็คือการออกหาอาหารแล้วก็กลับมานอนพักที่ใต้ต้นตาลของมันวันหนึ่งหลังจากที่มันกินอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็บังเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมา
3: วันหนึ่งป่าที่เราอยู่อย่างสงบเงียบแห่งนี้เกิดอาเพศแผ่นดินถล่มฟ้าทลายขึ้นมาเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพูดแล้วมันก็น่าคิดนะเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันแฮะ
1: ยังไม่ทันที่ความคิดจะจางหายไปจู่ๆผลมะตูมลูกหนึ่งก็หล่นจากต้นตกใส่บนหลังคาใบตาลอันเป็นรังของเจ้ากระต่ายเขาเต็มเป่าเสียงดังจากการตกกระทบบวกกับความคิดจดจ่อของมันสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับเจ้ากระต่ายเป็นยิ่งนัก
3: ยายแผ่นดินถล่มจริงๆด้วยหรือเนี่ยย่าแล้วย่าแล้วแผ่นดีกว่าเรา
1: เสียงเจ้ากระต่ายตื่นตูมร้องระงมไปทั่วสร้างความฉงนแก่เหล่ากระต่ายตัวอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
4: อ้าวนั่นมันจะวิ่งไปไหนล่ะนั่นเกิดคึกอะไรขึ้นมาเนี่ยวิ่งตามไปมั่งดีกว่าต้องถามให้รู้ว่ามันวิ่งหน้าตาตื่นไปทำไมตามไปก่อนค่อยถามทีหลังละกัน
1: เมื่อวิ่งตามกระต่ายตัวแรกทันกระต่ายตัวนั้นจึงเอ่ยปากถามด้วยความสงสัยถึงสาเหตุที่กระต่ายที่ตกใจตัวนั้นต้องวิ่งหนีสุดชีวิต
4: นี่ตกลงเจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าวิ่งหนีอะไรมาเนี่ยหน้าตาแตกตื่นจริง
3: ๆนี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงแผ่นดินไหวหรอแผ่นดินจะถล่มอยู่รอมร่ออยู่แล้วอย่ามัวแต่ถามเลยวิ่งให้สุดชีวิตกันเถอะไม่งั้นน่าจะผ่านตายกันหมดนะเจ้า
4: เฮ้ยจริงดิงั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะข้าไปก่อนแล้วนะ
3: เฮ้ยรอข้าด้วย
1: เหตุการณ์โกลาหลไปกันใหญ่ไม่เพียงแค่กระต่าย2ตัวเท่านั้นที่ต่างวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตแม้แต่กระต่ายตัวอื่นๆอีกนับร้อยนับพันตัวทั่วป่าก็ต่างวิ่งหนีเตลิดตามกันมาเป็นครวญเพียงเพราะเห็นกระต่ายที่ตกใจตัวนั้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทุกตัวก็วิ่งตามๆกันมาโดยไม่ถามไถ่ถึงสาเหตุด้านสัตว์อื่นๆในป่าเมื่อเห็นฝูงกระต่ายนับพันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตก็ต่างพากันออกวิ่งตามฝูงกระต่ายไปโดยไม่ยอมถามไถ่ใดๆทั้งสิ้น
5: เฮ้ยนั่นฝูงกระต่ายมันหนีอะไรของมันไม่ได้การแล้วอย่างนี้มันต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ๆไปมั่งดีกว่าเฮ้ยพวกกวางทั้งหลายตามเจ้ากระต่ายไปเร็วๆเข้า
6: เอ้าตัวอื่นวิ่งไปกันหมดแล้วหมูอย่างเราจะอยู่ทำไมแล้วเนี่ยไปกันมั่งดีกว่าเฮ้ยเจ้ากวางเอ้ยรอข้าด้วย
7: อ้าวเฮ้ยไม่บอกกันมั่งเลยพวกเจ้าเนี่ยรอข้าด้วยรอข้าด้วยข้าขอไปด้วยคนรอด้วย
8: วิ่งกันป่าราบขนาดนี้อย่ามัวแต่เล็มหญ้าสิพวกเราไปกับเขาบ้างดีกว่าเร็วเร็วเข้าไปกันเถอะฝูงวัวทั้งหลายรีบหนีกันเร็วเข้า
9: ฝูงสัตว์เนี่ยวิ่งกันหน้าตาตื่นเชียวต้องมีเหตุร้ายแน่ๆเลยไปมั่งดีกว่าแล้วเอ้าเฮ้ยลบน้อยใครไม่เกี่ยวถอยไปแล้วจะวิ่งแล้วนะ
10: เล่นหนีหมดป่าอย่างเนี้ยเราจะอยู่ทำไมวะเนี่ยอยู่ไปก็ไม่มีตัวอะไรให้กินชะรอยคงต้องตามๆกันไปแล้วสิเรา
11: โอ้ยรอข้า

0: ยข้าตัวใหญ่วิ่งตามไม่ทันหรอกอุ้ยรอข้าด้วยข้ากลัวอุ้ยเอ๊ะว่าแต่กลัวอะไรนี่ไม่รู้ละวิ่งไว้ก่อนดีกว่ารอข้าด้วยโอ้ยรอข้าด้วยข้ากลัว
1: เมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายวิ่งตามมากันทันจึงทราบว่าที่ต้องออกวิ่งหนีกันสุดชีวิตนั้นเหตุเพราะกำลังจะเกิดแผ่นดินถล่มทุกชีวิตในป่าจึงต้องรีบหนีเพื่อรักษาตัวรอดยิ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจพากันแตกตื่นกันยกใหญ
2: ่เฮ้ยเฮ้ยเจ้ากระต่ายพวกเจ้าวิ่งกันทำไมเนี่ยพวกข้าก็พลอยวิ่งตามเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดเชียวเฮ้ยไม่ใช่สิกลายเป็นกวางหอบแดดถึงจะถูก
3: ที่ข้าวิ่งไม่คิดชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าแผ่นดินกำลังจะถล่มนะสิ
4: อะไรนะแผ่นดินจะถล่มเหรอ
1: ป่าทั้งป่าสะเทือนด้วยฝีเท้าของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ฝ่ายราชสีห์นั้นเล่าด้วยความที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นจึงไม่แตกตื่นตามฝูงสัตว์เหล่านั้นจึงออกปากถามฝูงสัตว์ที่วิ่งแตกตื่น
5: ช้าก่อนพวกท่านทั้งหลายนี่พวกท่านวิ่งหนีสิ่งใดกันมาหรือ
4: ปะโถท่านราชสีห์ท่านมัวไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฮะนี่แผ่นดินกำลังจะถล่มอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องบ้างเลยหรือไงรีบหนีเถอะท่านไม่มีเวลามาคุยแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการ
1: ราชสีห์เมื่อได้ยินดังนั้นแทนที่จะออกวิ่งตามฝูงสัตว์เหล่านั้นไปแต่กลับยืนสงบนิ่งครุ่นคิดพิจารณาถึงเหตุผลความน่าจะเป็นด้วยเหตุและผล
5: ตามธรรมดาแล้วเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินถล่มนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่นะมันจะเป็นไปได้ยังไงเราเองก็ไม่รู้สึกอะไรซะหน่อยเอ๊ดูท่าพวกสัตว์เหล่านี้จะต้องไปเจออะไรที่ทำให้เข้าใจผิดเลยพากันแตกตื่นกันไปยกใหญ่เป็นแน่ถึงเราไม่ช่วยเรียกสติพวกนี้คืนมาไม่เช่นนั้นหากวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือคงจะพลัดตกหน้าผาตายกันทั้งฝูงเป็นแน่แท้เห็นทีเราต้องทำอะไรสักอย่างเรียกสติพวกนั้นหน่อยแล้ว
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีห์จึงออกวิ่งสุดฝีเท้าหากแต่ไม่ได้วิ่งหนีตามฝูงสัตว์เหล่านั้นแต่ราชสีห์กลับวิ่งอ้อมไปดักที่หน้าผาซึ่งเป็นทางที่เหล่าบรรดาฝูงสัตว์กำลังวิ่งมุ่งหน้าไป
5: เราต้องรีบวิ่งไปดักพวกนั้นไว้คืนปล่อยไว้อย่างเนี้ยพวกนั้นได้แต่วิ่งจนตกหน้าผาตายกันหมดแน่แน
1: ่ราชสีห์ออกวิ่งด้วยพละกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีหมายจะไปให้ถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์ให้จบได้ในที่สุดราชสีห์ก็มาถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์สร้างความงุนงงให้กับฝูงสัตว์ที่เห็นราชสีห์มาขวางทางหนีของพวกตนเอาไว
3: ้ท่านราชสีห์จะมาขวางพวกเราทำไมเนี่ยแผ่นดินจะถล่มอยู่แล้วรีบหลบไปแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่รีบหลบไปแล้วสิท่านเดี๋ยวก็ตายกันหมดป่าหรอกโอ้ยหลบไปสิท่านโอ้ยคนยิ่งเล็บๆอยู่ไม่ได้ไอ้เก่งกะ
1: ราชสีห์ไม่ตอบใดๆแต่กลับยืดอกกูก้องคำรามด้วยความองอาจติดต่อกันถึง3ครั้งเสียงคำรามอันทรงพลังดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเปรียบได้ดังมนต์สะกดให้เหล่าฝูงสัตว์หยุดนิ่งมิมีตัวใดกล้าไหวติงความโกลาหลจึงสงบลง
2: อะไรเนี่ยพ่อราชสีห์เล่นซะตกอกตกใจหมดเลยคำรามทำไมล่ะพ่อราชสีห์
0: นั่นสิเล่นเอาพวกเราอะสะดุ้งไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
5: เราสิที่ต้องเป็นฝ่ายถามพวกท่านว่าพวกท่านน่ะวิ่งแตกตื่นหนีสิ่งใดกันมาหรือมีใครจะตอบเราได้ไหม
0: ก็แผ่นดินถล่มนะสิท่านพวกเราก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดไงถึงอยู่ก็ตายนะสิ
5: อะไรนะแผ่นดินถล่มหรือไหนใครผู้ใดที่เป็นผู้เห็นแผ่นดินถล่มช่วยบอกเราหน่อยสิ
6: ช้างไงพวกช้างน่ะรู
0: ้ใช่ใช่ใช่ช้างนั่นแหละตัวแรกเลยวิ่งนำหน้าไปเลย
5: จริงหรือท่านช้าง
0: โอ้ยเปล่านะข้าไม่รู้ข้าเห็นเจ้าเสือวิ่งก็เลยวิ่งตามท่านน่ะต้องไปถามตาเสือโน่น
5: ว่าไงล่ะท่านเสือ
4: เฮ้ยข้าก็ไม่รู้นะเว้ยข้าก็วิ่งตามแรดมาโอ้ยไปถามแรดโน่นเลยท่านราชสีห
7: ์เฮ้ยเล่นโยนมาอย่างนี้แล้วข้าจะตอบยังไงล่ะเนี่ยตาข้าก็ไม่ดีนะจะไปเห็นได้ไงข้าก็วิ่งตามเจ้าวัวป่ามาเหมือนกันเนี่ยท่านราชสีห์ถามพวกวัวดีกว่านะพวกนั้นน่าจะรู้ดี
5: เอาว่ายังไงล่ะแม่วัว
8: ข้าก็ไม่เห็นหรอกท่านราชสีห์ข้าเห็นเจ้าควายวิ่งกูวิ่งตามตามกันมาท่านถามเจ้าควายเลยว่าตกลงมันวิ่งทำไมข้าก็อยากรู้เหมือนกัน
9: คือว่าข้าวิ่งตามเจ้าหมูป่ามาอีกทีนะท่านราชสี

0: เองมาทำไม
1: งอนเข้าสิเราข้าก็ไม่รู้หรอกว่าวิ่งทำไมเห็นเจ้ากระต่ายมันวิ่งหน้าตื่นกันเป็นร้อยเป็นพันตัววิ่งสปาลาบเชียวข้าตกใจก็เลยวิ่งตามมันเท่านั้นเองข้าจะรู้ได้ไงว่าเจ้าควายมันวิ่งตามทางที่ดีอ่ะถามกระต่ายก็ได้นะเพราะมันวิ่งก่อนเพื่อนเลยเนี่ยท่านราชสี
2: เมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ต้องออกวิ่งกันหมดทั้งฝูงเหล่ากระต่ายทั้งพันกว่าตัวก็ได้แต่มองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครสามารถให้คำตอบแก่ราชสีห์ได้เหล่าฝูงกระต่ายจึงให้กระต่ายตื่นตูมตัวแรกที่ออกวิ่งเป็นผู้บรรยายให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
3: ข้าแต่ท่านราชสีห์พวกข้าทั้งหลายเห็นเจ้ากระต่ายตัวนั้นวิ่งตะโกนเบาๆหัวแผ่นดินถล่มก็เลยวิ่งตาม
2: เมื่อหาตัวต้นเหตุเจอราชสีห์จึงออกปากถามกระต่ายตื่นตูมตัวนั้นถึงสาเหตุในการวิ่งหนีครั้งใหญ่นี
4: ้เป็นท่านเองหรือกระต่ายน้อยที่เห็นแผ่นดินถล่มน่ะ
5: ใช่แล้วจ้าท่านราชสีข้านี่แหละเห็นว่าแผ่นดินไหวได้ยินกับหูได้เห็นกับสองตาข้าเลยเต็ม
4: ๆแล้วท่านไปอยู่ที่ใดหรือถึงได้เห็นแผ่นดินถล่มน่ะ
5: ข้าอยู่ในดงตาลที่มีต้นมะตูมอยู่ด้วยนะสิท่านตรงด้านทิศตะวันตกใกล้ทะเลโน่นแหละเหตุมันเกิดในขณะที่ข้ากำลังนอนเพลินๆอยู่ใต้ใบตาลใกล้โคนต้นมะตูมปรางของข้าตอนนั้นน่ะข้ากำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินถล่มขึ้นมาแล้วข้าจะหนีไปทางไหนดียังไม่ทันคิดเสร็จก็มีเสียงดังปานแผ่นดินถล่มขึ้นข้าก็เลยตัดสินใจวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตนะท่านราชสี
2: เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดราชสีห์ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทั้งหมดต้องเกิดจากการที่กระต่ายตื่นตูมตัวนั้นเข้าใจผิดคิดไปเองเป็นแน่แท
4: ้ดูท่าคงเป็นเพราะผลมะตูมสุกหล่นใส่บนใบตาล นั่นเป็นแน่ที่ตกลงมาแล้วทำให้เกิดเสียงดังปานฟ้าถล่มดังที่เจ้ากระต่ายว่ากระต่ายตัวเนี่ยคงตกใจเสียงดังกล่าวก็เลยวิ่งหนีเพราะคิดว่าเป็นแผ่นดินถล่ มเป็นไปได้แฮะดูท่าเราต้องพิสูจน์ความจริงซะหน่อยละ
2: เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีห์ก็ตัดสินใจจะให้กระต่ายพาตนไปดูจุดที่ได้ยินเสียงเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากสิ่งใด
4: กระต่ายน้อยเอ๋ยท่านจงพาเราไปที่รังของท่านเถิดเราจะขอไปพิสูจน์ซะหน่อยสิว่าแผ่นดินถล่มที่ท่านได้ยินนั้นน่ะแท้จริงแล้วมันคืออะไรระหว่างเนี่ยพวกเจ้าทั้งหมดก็อย่าเพิ่งแตกตื่นนะรอให้เราพิสูจน์ความจริงแล้วรีบกลับมาบอกพวกเจ้าทั้งหมด
2: หลังจากปลอบโยนฝูงสัตว์ให้คลายความวิตกแตกตื่นไปได้แล้วราชสีห์ก็นำกระต่ายตื่นตูมตัวต้นเหตุขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังไปที่รังของกระต่ายเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดไม่นานนักเจ้ากระต่ายก็พาราชสีห์มาถึงดงตาลอันเป็นรังที่พำนักของตน
4: ตรงไหนหรือเจ้ากระต่ายที่เจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มน่ะ
5: ข้าพเจ้ามีกล้าเนอะท่านราชสีข้าไม่กล้าเดินไปชี้ให้ดูหรอกข้ากลัว
4: ท่านอย่าได้กลัวไปเลยอยู่ตรงไหนหรือจุดที่ท่านได้ยินเสียงน่ะช่วยชี้ให้เราดูหน่อยสิว่าเสียงนั้นน่ะคืออะไรและมาจากตรงไหน
5: ท่านราชสีบอกตามตรงนะท่านข้าเองน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงที่ได้ยินน่ะมันเป็นเสียงของอะไรแล้วจุดที่เกิดเสียงน่ะอยู่ตรงไหนข้าก็ไม่รู้อีกนั่นแหละตอนนั้นข้ากลัวน่ะก็เลยหลับหูหลับตาวิ่งออกมาก่อนไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยจ้าท่านราชสี
2: ราชสีเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินเข้าไปที่โคนต้นมะตูมอย่างที่ที่กระต่ายตัวนั้นนอนอยู่และณภายใต้ใบตาล นั่นเองก็พบผลมะตูมสุกที่หล่นลงอยู่เหนือใบตาล ดังที่ตนคิดไว้ตั้งแต่แรก
4: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นดังที่เราคาดไว้จริงๆด้วย
2: เมื่อทราบความจริงแล้วราชสีห์ก็พากระต่ายขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังเพื่อไปแจ้งให้ฝูงสัตว์ทั้งหลายที่คอยฟังคำตอบอยู่เมื่อมาถึงฝูงสัตว์ทั้งหลายก็เอ่ยปากถามด้วยใจกระวนกระวาย
6: ว่าอย่างไรล่ะท่านราชสีตกลงแล้วเนี่ยแผ่นดินมันถล่มเกิดขึ้นที่ไหนหรือท่านฮะ
4: แผ่นดินถล่มอะไรกันไม่มีทั้งนั้นแหละ
7: อ้าวอะไรอย่างไม่มีแผ่นดินถล่มหรอกเหรอไอ้บอกเน
4: ี่ยอะไรเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงผลมะตูมสุกร่วงหล่นใส่หลังคาใบตาลรังของเจ้ากระต่ายก็เท่านั้นน่ะพวกเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยกลับไปที่รังของพวกเจ้าแล้วดำรงชีวิตกันตามปกติเหมือนอย่างเดิมเถิดไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว
8: โหยเซ็งเลยเป็นเพราะเจ้ากระต่ายตื่นตูมแท้ๆเชียวที่ทำให้เราวิ่งหนีมาตั้งไกลเมื่อยขาไปหมดแล้วเนี่ยนี่ตาช้างขอขี่หลังกลับไปหน่อยได้ปะ เคยได้

0: ทางเดียวกันไปด้วยกันนะนา
1: อย่ามาตลกให้มากนักนะต้องปัดฟาดวิ่งงวงซะหรอก
2: เดี๋ยว
1: ข้าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย
3: ตั้งแต่นั้นมาราชสีห์ก็ปกครองบรรดาสรรพสัตว์ในป่าด้วยความผาสุกสืบมาไม่มีเรื่องวิตกกังวลใจรบกวนฝูงสัตว์ทั้งหลายอีกต่อไปด้วยเหตุดังที่เรากล่าวมานี้แล้วไซเหตุเพราะกระต่ายได้ยินเสียงมะตูมสุกหล่นใส่หลังคาก็รีบวิ่งหนีไปหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นก็เอาแต่วิ่งตามเปรียบดังชนเหล่าใดเอาแต่เชื่อตามเสียงคนอื่นชนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนพาลมีความประมาทเป็นอย่างยิ่งที่เอาแต่ตามผู้อื่นส่วนชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยปัญญายินดีในความสงบชนเหล่านั้นนับว่าเป็นบัณฑิตงดเว้นความชั่วย่อมไม่เชื่อตามคนอื่นง่ายๆในพุทธกาลต่อมาราชสีห์ในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: สว่างดีวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569ซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะช่วงนี้ฝนตกนะทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกนะครับและลมกันโชคแรงนะเป็นการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆจังๆและในช่วงฤดูฝนครับก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาก่อนวันเข้าพรรษาคือวันอาสาฬหบูชานะวันนี้เดือนขออภัยปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29 กรกฎาคม 2569แล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่30 กรกฎาคม 2569ตื่นเต้นอะไรก่อนก็ต้องตื่นเต้นทั้ง2วันนะอาสาฬหบูชาคือวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3ใครคือพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาครับอัญญาโกฏัญญะโอ้กว่าจะมีอัญญาโกฏัญญะมาได้เนี่ยสร้างบารมีมายาวนานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับก็เลยสามารถเกิดมาแล้วก็มาเป็นพราหมณ์ก่อนแล้วก็เข้าไปทำนายลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังทรงแบเบาะอยู่เลยแต่พราหมณ์คนนี้เก่งมากเป็นพราหมณ์หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวและมีความสามารถเป็นคนเดียวใน108 คนที่เข้าไปทำนายลักษณะของพระโอรสแล้วฟันธงบอกว่าโอรสพระองค์นี้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นตื่นเต้นหลังจากนั้นอัญญาโกฏัญญะก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สิทธัตถะกุมารจะออกผนวดพอรู้ว่าออกผนวดก็ตามไปรับใช้รับใช้ใกล้ชิดตลอดการบำเพ็ญทุกขกิริยา6 ปีอัญญาโกฏัญญะไม่เคยห่างไปไหนเลยตามรับใช้เพราะอะไรเอ่ยอยากฟังธรรมเมื่อพระองค์บรรลุดังนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่สูตรของกงล้อของจักรที่หมุนไปด้วยมรรคมีองค์8อัญญาโกฏัญญะฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสาธุขอบวชเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานการบวชให้เอหิภิกขุอุปสัมปทานี่ก็เป็นเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อว่าวันอาสาฬหบูชานั่นเองวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อศาสตร์การอ่านใจคนวันนี้เราต้องมาอนุโมทนาบุญนะครับกับทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระประธานจังหวัดศูนย์ส่งเสริมจังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆนะก็จะเป็นโอวาทในอดีตนะครับขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนมือแชมป์บุรีรวยบุรีรัม
1: ย์ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี้ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าโดยยลบมีบอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะตั้ง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงคุณพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ได้กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: ายอย่าง
1: รอรับอยู่นะ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าจ้ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี
0: จ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้จะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็น
1: สวรรค์ที
0: ่รวยไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานนี่จ้ะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจสุดหัวใจโอ้ปากหวานหวาน

0: วันนี้เป็นตอนนี่นะจ๊ะมือแชมป์บุรีรวยบุรีล้ำ
1: สาธุ
0: ไหนไหนมาจากบุรีล้ำยกมือสินี่ปากปากหวานหวานทั้งนั้นนี่ไปรายการด้วยเพลงบุญยะอุปสรรคก็น้อยนี่

0: รมอยู่ไหน
1: อยู่ภาคอีสาน
0: ฮึ
1: ภาคอีสาน
0: เหรอ
1: จูอีสาน
0: นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็มาจากอีสานนี
1: ่ใช่
0: อันนั้นบุรีสานอ่า

0: ใครใครอยู่อีสานบางใจยกมือสิจ๊ะ
1: โอ
0: ้รู้จักดอกสะเลเตไหมหื
2: มหอมมาก
0: ไม่เชื่อต้องเอามาให้ดูอยากรู้ไม่เคยเห็นหอมเหรอ
1: ม
0: ัน
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: มันยังไงนะกราบพระเจ้าหลวงพ่อผู้เป็นที่สุดของหัวใจของลูก
1: จ้า
0: โอ้โหกับผมพระมหาทศพรปุญญังกุโร
1: สา
0: ธุเจ้าไหนองค์ไหนเนี่ยองค์นี้เนาะอ๋อนี่ลูกตัง
1: ลูกตัง
0: มีสตังเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นี่สุดยอดของตังเลย
1: ใช
0: ่ตังโอ้โหรวยเนาะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรวยเอ้ยบุรีรัมย
1: ์
0: นี่จ้ะแล้วก็เป็นประธานส่งศูนย์พิทักษ์ธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยอีกทั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรด้วยครับนี่เนาะรู้จักดอกสะเลเตไหมจ๊ะเสร็จแล้ว
1: เราภาพตามตรงไม่รู้จ
0: ัก เดี๋ยววันหลังนี่นะใครอยู่บุรีรัมย์เอามาฝากกันหน่อยอยากเห็นเนี่ยนี่เนาะแล้วพ่อครับชีวิตการสร้างบารมีของผมนั้นเริ่มต้นปีพุทธศักราช2545จากเด็กหนุ่มนักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไหนจ๊ะ
1: แผนปัจจุบันคร
0: ับ อ๋อแผนปัจจุบัน
1: คร
0: ับ อ๋อไม่ใช่แผนอดีต
1: คร
0: ับเด็กหนุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2
1: คร
0: ับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นน่ะ
1: อ๋อ
0: นี่นะในตอนนั้นผมกำลังยืนอ่านหนังสือแบบชิวๆอยู่ที่ร้านหนังสือจู่ๆหูก็ได้ยินเสียงรับประกาศดังแว่วเข้ามาว่าขอเชิญร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัดสามารถร่วมทำบุญได้ที่ชมรมพุทธชั้น2โรงอาหารนะครับนี่ตอนนั้นได้ยินไหมจ๊ะได้ยินไหม
1: ได้ยินคร
0: ับ แล้วไปทำบุญเขาบ้างเปล่าร
1: ีบไปเลยครับรีบไปเลย
0: โอ้โหนี่สุดยอดนะสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดผมจึงไม่รอช้ารีบวางหนังสือแล้วก็ตามเสียงรถประกาศนั้นไปที่ชมรมพุทธทันที
1: สา
0: ธุโอ้ใจบุญเนาะแล้วก็ได้ร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด
1: สา
0: ธุโอ้โหปี2ได้ร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด
1: ใช่
0: นี่ไม่ธรรมดานะนี่จ้ะซึ่ง 30,000 วัดในยุคนั้นตอนนั้นคืองานสลายร่างคุณยายจ๋าของเรานั่นเอง
1: ใช่ครับสา
0: ธุวันนั้นพอดูที่กระเป๋านี่นะดูไปทำไมเนี่ย
1: ว่าจะมีกี่บาทจะมีกี่บาทได้ทำไมกี่บาทอ๋ออ
0: ันนี้ก็กระเป๋านี้ซื้อมาจากร้านผมดูในกระเป๋าผมมีเงินติดตัว400กว่าบาทโอ้ผมก็ตัดสินใจทำบุญ

0: สา
1: โอ้โหนี่อัศจรรย์นะว่านักศึกษาทำบุญในขณะนี้เนาะในยุคนั้นแล้วก็มีอยู่แค่นั้นแต่ก็ทำบุญอย่างนั้นเต็มที่เลยนี
0: ่
1: แต่ว่าพี่ชมรมถึงกับตาโต

0: นี่นะทำไมทำบุญเยอะจังเนี่ยพี่พี่ชมรมตาโตถามเลยเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะทำบุญด้วยแบงค์
1: 20 บาท
0: จ้า20จากนั้นผมก็โดนพี่ๆชมรมตามตัวเลยนี่จ้าชมรมอะไรเนี่ย
1: ชมรมพ
0: ุทธตามตัวเลยให้มาทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิที่ชมรมพุทธทุกๆวันเลยครับเอ๊ะแล้วไปเปล่าจ๊ะ
1: ไปครับ
0: เออไปครับโอ้สุดยอดในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีพุทธศักราช2546ผมได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายในรุ่นรมศึกษารุ่นที่31และเมื่อจบโครงการพระพี่เลี้ยงที่แสนดีก็ชวนให้มาบวชต่ออีกสักเดือนเพราะยังไม่เปิดเทอมพี่จ๋าเพื่ออยู่ร่วมงานวันวิสาขบูชาก่อนผมก็ตอบตกลงทันทีเลยแต่พอเขากำหนดพระพี่เลี้ยงก็มาบอกต่ออีกว่า
1: แปลมาเป็นพระพี่เลี้ยงรุ่นข้าพรรษา
0: ให้บวชไปต่อถึงวันข้าพรรษาก่อนสิเออนี่ดูที่ท่านจะตอบว่าไงตอบว่าไง
1: ได้ครับ
0: ได้ครับผมตอบตกลงทันทีถึงวันเข้าพรรษาพระพี่เลี้ยงก็มาชวนอีกมาชวนให้
1: บวชต
0: ่
1: อ
0: นะเพราะฉะนั้นเข้ามาถึงเข้าพรรษาแล้วว่าเยื้อยถึงวันธรรมชัยก่อนสินี่นะแล้วอยู่ไหมจ๊ะ
1: อย
0: ู่
1: คร
0: ับ อยู่ครับต่อเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็มาวันคล้ายวันเกิดของพระเดชหลวงปู
1: ่
0: ก็อยู่ต่อมาอีกแล้วก็มาวันออกพรรษาโอ้โหแล้วก็มาก
1: ระ
0: เทียนแล้วก็มาทุดงปีใหม่ต่อโอ
1: ้
0: โหแล้วก็มาวันมาฆบูชาต่อโอ้โหแล้วก็มาวันคุ้มครองโลก22เมษายนต
1: ่อ
0: ครบปีหนึ่งพอดีแล้วเรียนยังไงอ่ะ
1: ดรอปไปก่อน1ปีครับหลวงพ
0: ่อดรอปไปก่อน1ปีเลยโอ้โหแล้วพ่อครับครอบครัวผมส่วนใหญ่ก็เป็นหม
1: อ
0: นี่จ้ะพ่อของผมเป็นหมอรักษาโรคตาผมนั้นเป็นอยู่ในฐานะลูกชายคนโตจึงเป็นความหวังของคุณพ่อกับแม่ที่อยากให้ลูกเป็นหมอต่อเช่นเดียวกันหลังจากบวชต่อเวลามาได้ประมาณ1ปีก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องตัดสินใจแล้วว่าชีวิตนี้จะเลือกเส้นทางไหนสันนิษฐานดิเอ๊ะรู้ได้ไงอ่ะ
1: ว
0: ัน จ
1: ะได้ครับผม
0: เอาบทนั้นมาถึงตรงนี้อ่ะ
1: ได
0: ้สาธุผมนั่งครุ่นคิดอยู่นานคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดไม่ออกก็เลยจะไม่ได้เรียนรู้อ่ะ
1: เป็นหลักวิชาที่หลวงพ่อให้ทำ
0: ทำเจต
1: ให้สงบ
0: โอ้แล้วก็โอ้สุดยอดโอ้ได้เรียนเก่งอ่ะเก่งเก่งเก่ง
1: หลวงพ่อสอนมา
0: โอ้พบคำตอบว่าไง
1: บว
0: ชยังก็ต้องมีขั้นตอนก่อนมันก็ต้องมีลีลาเนี่ยถ้าผมเป็นหมอก็รักษาคนได้แค่ภายนอกเมื่อเขาหายป่วยแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตต่ออย่างไรจุดหมายนี่นะจ๊ะ

0: ถ้าผมเป็นแอร์บานนะ
1: ก็ความการลีลาลีลากำลังคิดก็ไปเป็นหมออ
0: ่ะแล้วไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าผมเป็นพระผมจะสามารถรักษาต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงได้โอ้ยชอบประโยคนี้จังเลยเนี่ยถ้าผมเป็นพระผมจะสามารถรักษาต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงได้โอ้นี่มีดวงปัญญาข้ามชาติแล้วผมจึงตัดสินใจยังก่อนทิ้งเส้นทางที่จะเป็นหมอรักษาร่างกายมันต้องทิ้งตรงนั้น
1: ก่อน
0: แล้วก็มาสู่เส้นทางเป็นพระเพื่อรักษาจิตใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็เลยท้ายผมตัดสินใจยังจ้าย ดรอปเรียนจากคณะแพทย์มาศึกษาคณะพุทธจากวิชาพาอาจารย์ใหญ่มาเรียนวิชาพาใจมนุษย์ให้ผ่องใสผมก็เลยขอให้โยมพ่อช่วยทำเรื่องดับเรียนต่อไปอีกสักหนึ่งปีเราโยมพ่อก็ยังไม่อยากให้ลาออกแต่โยมพ่อก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับพอผมบวชไปเรื่อยๆผมก็เริ่มติดใจชีวิตสมณะซะแล้วเพราะชีวิตพระนี่เองเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสงบและมีความสุขที่สุดครับ

0: พี่ต่อมาผมจึงทำแบบเดิมขอให้ยอมพ่อช่วยไปดับเรียนให้เองหนึ่งปีโอ้โหยอมพ่อก็ใจดีดีนะท่านก็ไปดับดับไปดับมาดับมาดับไปวันหนึ่งยอมพ่อก็มาเยี่ยมที่วัดแล้วก็บอกว่าเยอะพ่อไปเยี่ยมที่วัดแล้วก็บอกว่าจังไปดอบแล้วนะมาแล้วเขาเชิญออกไปแล้วขนาดนี้เลยเหรอ
1: เช
0: ิ
1: ญออกเลยครับ
0: โอ้โหในชีวิตมหัศจรรย์เลยโอ้ยู่ในความสนใจของมหาลัยเลยคือมหาลัยก็ยังเห็นสมควรว่า
1: ต้องออกมาบวช
0: ต้องมาบวชมาอะไรยังสนับสนุนเลยนี่ผมไม่ต้องดอบแล้วนี่นะผมละปลื้มปลื้มปลื้มใจมากเลยนี่เนาะสาธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้อัศจรรย์นะแล้วพ่อครับเมื่อบวชได้ประมาณ7พรรษาผมก็ได้มีโอกาสมารับบุญที่ปลื้มที่สุดบุญหนึ่งนั่นก็คือนักเรียนโรงสันนิษฐานที่ท่านปลื้มบุญอะไร
2: ชวนบวชพระแสนทั่วไทยก็บอกว่าเปิดสื่อ DMC โรงเรียนอนุบาล
0: นี่เนาะเริ่มที่สุดบุญหนึ่งคือบุญเปิดสื่อถวายหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในแฝงยาทุกๆวันเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้ผมรับบุญเปิดสื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันตื่นเต้นทุกวันเลยไม่มีวันไหนซ้ำกันเลยเขา
1: ใช่
0: เก่งอ่ะ

0: จากนั้นไม่นานผมได้รับบุญเป็นหัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์ดูแลเรื่องสื่อออนไลน์ต่างๆของวัดและได้มีโอกาสไปกราบพ่อที่พุทธศิลป์เป็นครั้งแรกที่พุทธศิลป์นะหลวงพี่โตก็แนะนำที่นำผมให้หลวงพ่อได้รู้จักว่านี่มหาถังครับรวยมาก
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดของตัง
1: ใช่คร
0: ับ นี่ตัง
1: ตังตังตัง
0: โอ้โหรวยนะ
1: คร
0: ับ แล้วพ่อก็มามองแวบหนึ่ง
1: คร
0: ับ แล้วก็พูดว่าโอ้นี่เข้ามือหนึ่งนะผมฟังผมก็งงเลยครับเสียงในใจมันก็ดังก้องกันวายขึ้นมาว่ามือหนึ่งอะไรยังคิดไม่ทันจ
1: บ
0: นี่เนาะแต่พ่อพูดต่อว่านี่โอ้นี่เขามือแชมป
1: ์
0: ผมก็งงเป็นเด้งที่สอง
1: มือหนึ่งมือแชมป
0: ์คิดในใจว่าแชมป์อะไรนี่นะหรือว่ามือเราเร็วเปิดสื่อได้เร็วมากจนเป็นมือแชมป์แต่ก็ไม่น่าจะใช่นะแชมป์อะไรยังงงไม่ทันหายหลวงพ่อก็พูดต่อไปอีกนี่ก็แชมป์ตลอดแหละ

0: ผมก็ยังงงเด้งที่สาม
1: เด้งสาม
0: นี่เนาะ
1: ใช่
0: ทราบแชมป์อะไร
1: ใช
0: ่เพราะตั้งใจมากราบหลวงพ่อเรื่องออนไลน
1: ์
0: แต่หลวงพ่อกลับพูดเรื่องแชมป
1: ์
0: ผมก็งงไปหมดเลยดังนั้นผมก็ลืมเหตุการณ์นี้ไปเลยเพราะคิดว่าเราคงจะไม่เกี่ยวอะไรกับแชมป์อยู่แล้วเรานี่นะแชมป์หลวงพ่อของผู้ให้กำลังใจมั้งไม่ใช่แชมป์จริง
1: ๆ
0: อ้าวจนกระทั่งช่วงปี2552ตอนนี้หลวงพ่อบูมเรื่องโครงการโบสถ์อย่างมากเช่นโครงการโบสถ์7,000รูป7,000ตำบลโครงการโบสถ์แสนอีกหลายๆโครงการผมก็นั่งรับบุญเปิดสื่ออยู่ด้านหลังหลวงพ่อได้ฟังอานิสงส์การชวนโบสถ์ต่างๆแล้วก็อดไม่ไหวเพราะเขาไปชวนโบสถ์นั้นดีได้คนมาบวชเป็นหลายร้อยคนผมกลัวตกบุญก็อยากได้บุญชวนบวชกับเขาบ้างก็เลยตั้งใจว่างั้นเราก็ชวนบวชบ้างสิจ้ะอ๋อแต่ชวนอยู่แถววัดนี่แหละเพราะไปไหนไกลไม่ได
1: ้
0: ผมยังใช้เวลาทุกวันวันละ1ชั่วโมงหาทีมงานในการไปชวนบวชกันอยู่รอบๆวัดนี่แหละครับ
1: จ
0: ้ะไหนมาดูหลักฐานหน่อยโอ้จุดเริ่มต้นการชวนบวชผมพาทีมงานสำนักสื่อสารองค์กรออกชวนบวชรอบๆวัดทุกวันครับมีหลักฐานเน
1: า
0: ะสาธุผมและทีมงานเดินชวนบวชตามบ้านเรือนร้านค้าและสถานีรถไฟได้คนบวชกว่า50ใบสมัครครับสาธุจ้ะผมมาทีมงานชวนบวชโดยอาศัยคำสั่งของหลวงพ่อในโรงเรียนที่ว่าชวนบวชนี่ง่ายง่ายจะไปชวนใครมาบวช
1: ชวนคนมาบวช
0: ชวนถูกต้องจ้ะไปชวนเทวดาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: จะไปชวนที่ไหน
1: ก็ที่มีคน
0: ถูกต้องจ้ะคนอยู่บ้านกับไปชวนที่บ้าน
1: จ้ะ
0: แล้วจะไปชวนยังไง
1: เอาไปพูดเลยไปพูดเลย
0: ไปพูดว่าไง
1: บวชเชิญมาบวชก็บวชชวนมาบวชบวชไหม
0: ถูกต้องจ้ะบวชกันไหมเพราะว่ามันง่ายซิมเปิลแบบสุดๆเลยครับผมก็เลยลุยเต็มที่ตอนนั้นใจฟูมากเลยช่วยกันชวนบวชได้มากกว่าเท่าไหร
1: ่ร้อยกว่า
0: โหเก่งนะแต่พอถึงวันรายงานตัวจริงกลายเป็นคนมาบวชเพียง
1: 10 คน
0: 2 คน
1: โอ้ชีวิต
0: ฮะแถมมีแถมเนี่ยแถมก่อนที่ผมชวนบวชเองนี่นะ
1: ไม่ผ่าน
0: ไม่มีใครมาบวชเลยสักคนนะใจที่ฟูๆอยู่ผมก็เลย
1: แ
0: ต่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการชวนบวชของผมครับอายุนับปีพุทธศักราช2562ผมก็ได้มีโอกาสกลับบ้านเกิดในรอบ16ปีได้กราบไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่บุรีรัมย์นี่ที่บ้านมั้งเนี่ยต้นไม้ก็ยังสวยงามบรรยากาศน่าลื่นลมเลยนี่จ้ะนี่ที่บ้านเหรอจ๊ะ
2: ครับที่บ้านครับผม
0: โอ้อ่ะแล้วใครที่คุกเข่าตรงนั้น
2: โยมพ่อโยมแม
0: ่
2: ใช่ครับโยมพ่อโยมแม่ครับ
1: โยมพ่อโยมแม
2: ่ใช่ครับ
0: ดูแข็งแรงเนาะไหนๆก็กลับบ้านแล้ว

0: ผมเลยขอแวะเยี่ยมชมศูนย์วิทยาการธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สักหน่อยเยี่ยมไปเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมไปชมไปชมมาชมมาชมไปเขาก็เลย
1: นิมนต์ให้ดูเลย
0: ยกให้เป็นประธานจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหรับรับหรือเปล่าจ๊ะ
1: รับครับ
0: รับครับอ่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่ดูแลบุรีร
1: ัมย์อ๋อ
0: ไปไปมามาม
1: ีทีมงานช่วยกันคร
0: ับ ใช่ไหมจ๊ะมีทีมงานใช่ไหมจ๊ะ
1: มีทีมงานช่วยกันครับ
0: จากนั้นผมก็รวมใจจะพาและผู้นำบุญทุกอำเภอเริ่มด้วยงานชวนสวดธรรมจักรชวนบวชสามเณรบวชพระบวชวาสิกาแก้วและทุกๆงานบุญทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด
1: จ้า
0: โอ้สาธุจ้าโอ้ที่ทุกโครงการสำคัญเลยนะโอ้โหสุดยอดนี่

0: โอ้มีงานมหาสังฆทาน340วัดด้วยงานสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: โดยมีห้างทวีกิจทวีรวย
1: ใช่ครับสาธุ
0: เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการเลยทุกๆปีเออดีจังดีจังดีจังจัดอบรมวาสิกาแก้วปีละ3รุ่น
1: โอ้
0: โหมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 1,000 คนต่อปีครับ
1: สา
0: โอ้ทุกอย่างเลยสาธุจ้ะแล้วตอนนี้ใครดูแลศูนย์อยู่จ้ะ
2: ช่วยกันดูครับหลวงพ่ออ๋อ
0: ช่วยกันดู
2: ช่วยกันครับ
0: โดยเฉพาะโครงการสมบทบูชาธรรมหาปุจจิณาจารย์ทุกครั้งที่บุญนำบุญไปทำหน้าที่ชวนบวชผมจะย้ำให้นั่งสมาธิก่อนเสมอ
1: สาธ
0: ุในระหว่างชวนบวชก็ให้วางใจสบายๆผู้ชวนบวชด้วยใจที่ใสๆและผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: สาธุจ้าถูกหลักวิชาเลยจ้าอ๋อแล้วเด้อเนี่ยแปลว่า
1: ถึงแล้วครับ
0: อ๋อถึงแล้วครับเนาะนี่

โดยเฉพาะโครงการสมบทบูชาธรรมะผู้ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่บุญนำบุญไปทำหน้าที่ชวนบทผมจึงย้ำให้นั่งสมาธิก่อนเสมอระหว่างชวนบทให้วางใจสบายๆพูดชวนบทใจที่ใสถูกหลักวิชาเลยจ้ะผลลัพธ์ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เนาะที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมียอดบวชพระในระดับไม่อยากจะบอกหรอกว่าในระดับไหนสันนิษฐานที่ในระดับแอบดูนะถูกต้องจ้าในระดับแชมป์มาโดยตลอดนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยจากผมที่เคยชวนบวชแต่ไม่มีคนมาบวชเลยในวันนั้นวันนี้มีคนมาบวชอย่างล้นหลามมากมายเลยครับโอ้โหนี่2568ปีล่าสุด351ครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยโอ้สาธุโอ้เก่งนะบุรีรัมย์เนี่ยเก่งๆ

0: า
1: โอ้นี่ไม่ธรรมดาจ้ะ351ลูก
0: ครับผม
1: โอ้สุดยอดเลย
0: คร
1: ับ ล่าสุดหลวงพ่อได้ฝากว่าไปถึงลูกๆจังหวัดบุรีรวยว่าบุรีรัมย์สุดยอดต้องอย่างนี้จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบใจศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์สูงส่งนะจ๊ะทำเอาลูกๆบุรีรวยทุกคนปลื้มปิติใจและมีกำลังใจพร้อมลุยทุกงานบุญของหลวงพ่อตลอดไปครับ
0: สาธ
1: ุจ้ะหลวงพ่อครับผมเพิ่งจะมาถึงบางอ้อเมื่อไม่นานมานี้เองครับเพราะพอมานั่งดูสถิติการบวช4ปีย้อนหลังบุรีรัมย์ก็เป็นแชมป์ชวนบวชมาโดยตลอดทำให้นึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่านี่เขามือแชมป
0: ์
1: ผมนี่ขนแขนสแตนด์อัพทั้งต
0: ั
1: วโอ้ของแชมป์มาตลอด4ปีโอ้โหสุดยอดบุรีรัมย์ของแชมป
0: ์
1: ชวนแมนมาบวชตลอด4ปีสาธุจ้ะพระบุตรมาทุกรูปเดินทางมารายงานตัวนวัดพระธรรมกายเข้าร่วมโครงการทำญาติตาเส้นทางพระผู้ป่ามันครับโอ้ยเยอะเลยสาธุสุดยอดเนาะในการทำหน้าที่ประธานจังหวัดนั้นก็มีปัญหาอุปสรรคใกล้สว่างนั่นเนาะ
0: ใน
1: หลายๆด้านเลยแต่ผมยึดหลักหลวงพ่อที่ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให
0: ้รู
1: ้ปัญหามีไว้ให้
0: แก
1: ้ไม่ได้มีไว้ให
0: ้รู
1: ้พอเจอปัญหาทีไรก็จะนึกถึงเพลงที่หลวงพ่อเปิดในโรงเรียนเพลงอะไรนะ
0: ไม่มีปัญหา
1: ฮาคุนามาตา
0: Oh,

0: ตัดแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรเราก้มใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆสุระวางใจเฉยๆสบายๆและเลยหน้าทำให้ดีกว่าดีที่สุดดีกว่าครับถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาซึ่งปัญหาที่หนักที่สุดของผมนั้นไม่ใช่เรื่องคนไม่ใช่เรื่องศูนย์ไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องใช่จ้ะเพราะแต่ละโครงการต่างๆต้องใช้ตังค์เยอะจริงๆแม้ผมจะชื่อตังค์เนาะอาหารก็ตังค์น้ำมันก
1: ็
0: ก่อสร้างก
1: ็
0: ตังค์ดังนั้นเลยผมชื่อตังค์เพราะว่าสุดยอดของตังค์แต่ก็ไม่ค่อยจะมีตังค์แต่มาถึงคราวต้องใช้ตัง
1: ค
0: ์ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ทำตามคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าน ี่สำคัญนะหลักวิชาเลยเนี่ยนี่เนาะตั้งนะให้ไปแล้ว อยู่ที่กลางท้องนึกเอาเดี๋ยวก็มาตั้งให้ไปแล้วอยู่ที่
1: กลางท้องนึกเอาเดี๋ยวก็มา
0: จ้านี่เนาะผมก็อาศัยกำหลวงพ่อนี่แหละครับเอาตัวรอดมาได้ในทุกๆงานบุญต่างจังหวัดบุรีรัมย์ได้นิมนต์พระสังฆาธิการมาร่วมงานมหาสังฆทานใหม่คุ้มครองโลกจำนวนหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าวัดทุกจังและได้จัดรถบัสรถตู้พาคนมาร่วมงานมากกว่าครึ่งหมื่น
1: ห้าร้อย
0: ครึ่งหมื่นบอกห้าร้อยครึ่งหมื่นน้อยครึ่งหมื่นห้าร้อยอบรมปฏิกาก้าไปแล้วมากกว่า

0: ดีที่ทำที่การทำหน้าที่ประธานจังหวัดกับผมนั้นมีพระน้องๆเก่งนี่จ้ะและมีผู้นำบุญรูปธรรมบุรีรวยเกือบร้อยคนพร้อมรู้ในทุกงานบุญโอ้ดีมากเลยส่วนผมขอให้กำลังใจตอกย้ำทุกคนอย่าขาดการนั่งสมาธิรักษาใจให้ใสๆตามคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็บ
1: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: ถูกต้องจ้านี่เนาะผมคิดถึงคิดถึงคิดถึงใคร
1: คิดถึงหลวงพ่ออ
0: ันมาแอบอ่านน่ะ
1: งานการใจเหมือนก
0: ัน ผมคิดถึงคิดถึงหลวงพ่อแบบที่สุดไม่มีโอกาสได้มารับบุญเปิดสื่อถวายหลวงพ่อเลยครับ
1: จ้า
0: จึงได้ลุยงานบุญทุกๆบุญที่ได้รับมาหมายให้เป็นต้นบุญ
1: จ้า
0: บุญหัดสวรรค์ปัญญาเทวดาเนอะ
1: ใช่ครับต้องใช้ปัญญาแบบเทวดา
0: อ๋อ
1: จ้า
0: ไหนเอาหลักฐานดูสินี่จ้ะหลวงพ่อครับผมยังก็รับบุญทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์โครงการกลั่นใจเป็นสุขมากกว่า50รุ่นแล้วครับ
1: สา
0: ธุโอ้ดีจังนี่ยอดนักสร้างบารมีเลยทำหน้าที่พระอาจารย์โครงการเข้าสมาธิกันใจเป็นจุดรุ่นหนึ่งถึงปัจจุบันจะปฏิบัติสำหรับคนใหม่มีผู้เข้าร่วม 3,200 ท่านแล้วครับนี
1: ่
0: สาธุผมและลูกพระธรรมบุรีรวยขอกราบถวายทุกทุบุญบูชาท่านหลวงพ่อสาธุเจ้าน ี่ผู้เป็นที่สุดของวัดจังลูกๆแต่คนโอ้ยปากหวานมาตอนนี้ผมปลื้มมากๆเลยครับผมได้เห็นหลวงพ่อใกล้ๆแล้วเป็นไงเป็นไง
1: รอจิ้งรอจัง
0: ไม่ต้องการให้ท่านตอบมาตอนนี้ผมปลื้มมากที่เห็นหลวงพ่อใกล้ๆชัดๆอีกครั้งนี่นะหลวงพ่อต้องถามมึงดู
2: หลวงพ่อยังดูหนุ่มและก็หล่อเหมือนเดิมเลยครับ
0: โอ้ตรงกับที่พิมพ์มาเลยไม่เปลี่ยนเลยครับคืนนี้จะหลับเป็นสุขหรือไม่หลับก็ไม่รู้ส่วนเรื่องบุรีรัมย์นั้นหลวงพ่อครับไม่ต้องห่วงนะครับสบายมาก
1: สบายมาก
0: บุรีรัมย์ก็แค่ปากซอยไม่ได้ไกลเลยนั่งชิวๆเดี๋ยวก็ถึงเนาะนี่ฟังมือแชมป์บุรีรัมย์จ้า

0: ก็กราบพระเจ้าตามหลวงพ่อพูดเป็นที่รักยิ่งสุดหัวใจเลยคร
1: ับ
0: โอ้นี่เนาะ
1: ครับ
0: นี่จ้าว่าครับรักหลวงพ่อล้นใจ
1: จ้า

บุรีรัมย์บุรีรวยสาธุสาธุสาธุยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันก่อน

าคุณยายบอกความลับไม่มีในโลกก็คือเรื่องจริงนะถ้ารู้มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่ความลับแล้วครับความลับจะเป็นความลับถ้าเรารู้แค่คนเดียวนะแต่ถ้ารู้มากกว่าหนึ่งคนเรื่องนั้นจะไม่ใช่ความลับและอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับนะไปเร็วมากเลยนะงดเผยแพร่งดกล่าวงดบอกงดส่งต่อไปเร็วมากเลยครับนี่อัธยาศัยอย่าบอกใครนะศาสตร์ในการอ่านใจคนเอามาจากไหนครับเอามาจากที่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศนาสั่งสอนพระภิกษุ500รูปให้เข้าถึงธรรมซึ่งถือว่าการเข้าถึงธรรมพร้อมๆกัน500รูปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระดับบรมครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะทำได้นะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ทีนี้พอบรรลุธรรมพร้อมกัน500รูปปรากฏว่าเทวดาพรหมก็มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพอมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพระเจ้าท่านก็เป็นยอดแห่งสารถีผู้ฝึกบุรุษหรือฝึกม้านะคือท่านจะรู้อัธยาศัยของแต่ละคนและแต่ละตนแต่ละคนคือมนุษย์แต่ละตนคือเทวดานักเรียนเราเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต้องบอกว่าของเราเนาะเพราะเรายึดไว้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในพุทธันดร นี้ในซีซั่นนี้ซีซั่นที่4นะครับนะก็ทรงโปรดทั้งมนุษย์และเทวดาเช้าๆตื่นแต่เช้าสอดไข่พระญาณเลยตีสามตีสี่ดูว่าวันนี้ใครจะบรรลุธรรมของพระองค์ได้บ้างอยู่ในข่ายพยานเช้าตรู่ออกบิณฑบาตสายๆกลับมาปฏิบัติพุทธกิจบ่ายเทศพระเย็นเทศโยมชาวบ้านค่ำๆเทศพระราชาขุนนางเที่ยงคืนเป็นต้นไปเทศนาสั่งสอนเทวดาเพราะอะไรฮะพุทธันดรนี้อายุมนุษย์อายุไขเฉลี่ย100ปีในสมัยท่านของเราเหลือเท่าไหร่75เวลามันน้อยเวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมั่นคงเป็นหมื่นปีพุทธนอนอื่นเนี่ยเป็นหมื่นปีนะครับพุทธนอนที่หนึ่ง40,000ปีพุทธนอนที่สองสามหมื่นปีพุทธนอนที่สาม20,000ปีพุทธนอนที่ห้า80,000ปีซีซั่นสี่พุทธนอนนี้เฉลี่ยที่100ท่านจึงต้องปฏิบัติพุทธกิจและเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ที่พระองค์ไปค้นพบมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเพราะท่านอายุ80พรรษาเห็นไหมแสดงว่าหัวใจท่านน่ะเด็ดเดี่ยวมากๆก็เลยต้องโอ้ทำไมต้องเร่งสอนขนาดนั้นโอ้กว่าท่านจะบรรลุธรรมญาติโยม20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนะแต่มีเวลาเผยแผ่แค่45ปีดังนั้นนะใครก็ตามนี่บอกให้เห็นถึงความสำคัญใครก็ตามที่เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้นำคำสอนนั้นมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเองให้ดีขึ้นบุคคลนั้นมีบุญมากสาธุทีนี้ท่านก็จะสอนเทวดาแล้วก็พรหมก็ดูอัธยาศัยต่างๆของเทวดาไปอาตมาภาพไปพบคำหนึ่งคำว่าจริตศาสตร์การอ่านใจคนมีคนเขียนเป็นหนังสือมาแล้วเคยอ่านตอนมัธยมปลายดีมากๆเลยอยากจะมาเผยแพร่ต่อจริตมาจากคำว่าจระหรือจรแปลว่าเที่ยวไปนะแปลว่าเที่ยวไปหรือจะแปลได้ว่าเป็นความประพฤติหรือกิริยาอาการก็ได้ที่เป็นที่เราทำบ่อยๆจริตคือกิริยาอาการที่เราทำบ่อยๆคือเริ่มจากจิตที่เที่ยวไปพอเที่ยวไปบ่อยๆก็เกิดความเสพคุ้นนะติดเป็นนิสัยนะโดยธรรมชาติพอมากๆเข้าก็กลายเป็นเรื่องธรรมชาติของคนคนนั้นดังนั้นคนที่มีกิริยาอาการเป็นไปตามธรรมชาติของคนนั้นเราเรียกว่าจริตแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามอยู่ๆกิริยาอาการนั้นเริ่มไม่เป็นไปตามธรรมชาติเราเรียกว่าดัด

ไม่ใช่คำหยาบคายนะมันมีเป็นคำไทยเดิมมาแต่มันเรียกว่าดัดดัดก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติแปลกไปจากเดิมเรียกกิริยาอาการแบบนี้นะครับทีนี้แบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันนะ6ประเภทนี้นะคือวิธีสังเกตนะครับศาสตร์การอ่านใจคน1ราคะจริตต้องเทวดามีราคะจริตด้วยมีเทวดาก็มีราคะจริตเทวดาอวดอะไรกันฮะรัศมีกายทิพยสมบัติทิพยวิมานทิพยมาลาบุพผาสวรรค์ทุกอย่างที่เป็นอนิสงส์แห่งบุญเทวดาเขาเคลมเขาอวดกันดังนั้นเวลาเราไปเป็นเทวดาเราจะได้คุ้นเนาะว่าเราจะอวดอะไรนะเขาก็มีวิมานมีรัศมีกายนี่เขาดูกันตรงนี้ว่าใครมีบุญมากบุญน้อยนะครับ1ราคะจริตบุคลิกเป็นยังไงฮะรักสวยรักงามน้ำเสียงนุ่มนวลติดในความสวยความงามความหอมความไพเราะความอร่อยไม่ชอบคิดแต่ชอบจินตนาการเพ้อฝันลักษณะแบบนี้จุดแข็งทำงานประณีตมีความละเอียดอ่อนไหวช่างสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่หลุดเลยนะช่างสังเกตหมดเลยจุดอ่อนก็มีไม่ค่อยมีสมาธิทำงานใหญ่ยากไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะมัวแต่ไปโฟกัสจุดเล็กๆกลัวไม่สมบูรณ์แบบกลัวไม่เพอร์เฟกต์นี่คือราคะจริต2โทสะจริตแล้วเทวดามีโทสะไหมมีเทวดาก็โกรธได้เพราะยังไม่หมดกิเลสนะก็ดูลักษณะนะลักษณะของโทสะจริตคือโกรธง่ายขุ่นเคืองง่ายคาดหวังว่าโลกต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดและเป็นอย่างที่เราคิดไหมครับโลกนี้ไม่สักเรื่องไม่สักเรื่องหนึ่งที่คิดไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะเช่นอยากให้สิ่งนี้อยู่มันอยู่ไม่ตลอดนะครับอยากให้คนนี้รักไม่ตลอดนะครับเราต้องเข้าใจโลกก่อนนะถ้าเราไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจกลไกของสังสารวัฏเราจะไม่ทุกข์ครับเราจะไม่ฝืนจุดแข็งก็มีนะโทสะจริตจุดแข็งคือทุ่มเทให้กับการงานมากมีระเบียบวินัยสูงตรงต่อเวลาวิเคราะห์เก่งมองอะไรตรงไปตรงมาจุดอ่อนน่ะขุ่นมัวร้อนลุ่มไม่ค่อยเมตตาเท่าไหร่เอางานเป็นหลักแล้วก็เขาจะใช้คำว่าก็ฉันพูดตรงๆพูดตรงๆดีไหมครับดีเหรอดูจังหวะเวลาโอกาสสถานที่บริบทอารมณ์ด้วยเช่นอยู่ๆจะมาทักเราทำอะไรมาอ้วนจังเราอ้วนตรงนี้ไปหนักตรงนู้นเป็นต้นนะครับก็ถามตรงๆไงถามตรงๆเราก็ต้องบอกเขาตรงๆนะฮะก็เนื่องจากการที่เราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วก็ใช้พลังงานออกมาน้อยกว่าที่บริโภคเข้าไปนะกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆเนี่ยก็เลยทำงานไม่สัมพันธ์กันเท่าใดนักอาจจะขาดวินัยการออกกำลังกายหรือว่าวินัยในการกินก็ตามก็บอกเขาไปตรงๆแบบนี้เลยครับในเมื่อเขาถามตรงๆนะครับนะแต่ก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะนี่เคยน้ำหนักเยอะมาก่อนนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะเอาเรื่องเหมือนกันนะว่าฉันอะไรต้องคำนวณแคลแล้วนะแต่ก่อนพิจารณานะพิจารณาว่าเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันไหนมันจะเกินไหนมันขาดเป็นต้นนะเอ้าเป็นไงทำอะไรมาทำไมดำจังถามตรงๆอ๋อเนื่องจากร่างกายเมื่อกระทบกับรังสีหรือแสงแดดเนี่ยร่างกายจะผลิตเมลานินขึ้นมานะเมลานินเนี่ยเป็นสารเม็ดสีในร่างกายซึ่งมันมากไปหน่อยมันก็ทำให้ผิวคล้ำผิวดำได้ประกอบกับเป็นภูมิแพ้ผิวหนังประกอบกับเลือดลมในร่างกายมันผิดปกติก็เลยดำบอกไปเลยตรงๆนะเป็นต้นนะครับสุดท้ายเราชอบความตรงไหมก็ต้องดูเวลาโอกาสบริบทต่างๆเช่นเดียวกันนี่ไงศาสตร์ในการอ่านใจคนวันนี้สนุกมากๆนะครับจุดอ่อนมีไหมมีฮะจิตขุ่นมัว

ร้อนลุ่มไม่ค่อยมีเมตตาเท่าไหร่ก็ถามตรงๆก็ตอบตรงๆนะครับเป็นต้นนะครับ3โมหะจริตเทวดามีโมหะจริตด้วยเหรอมีโมหะจริตคือยังไงฮะง่วงง่วงซึมซึมเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งดวงตาเศร้าเศร้าซึ้งซึ้งพูดเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนยิ้มง่ายไม่ค่อยอารมณ์เสียไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยชอบสังคมไม่อะไรเลยไม่อะไรสักอย่างนะครับจุดแข็งมีไหมมีเขาจะไม่ฟุ้งซ่านครับเข้าใจอะไรง่ายและชัดเจนมีความรู้สึกมักตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องทำงานเก่งโดยเฉพาะงานประจำรูทีนชอบมากรูทีนงานเอกสารทำได้นะครับงานระบบทำได้ที่รูทีนอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงปุ๊บเป็นเรื่องเลยเช่นออกไปพูดหน้าไมค์หน่อยไม่ได้แล้วนะหรืออะไรที่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ชอบรูทีนทำประจำทำได้ทั้งวันทำนะอันนี้เขาเรียกว่าโมหะจริตนะครับจุดอ่อนไม่มีความมั่นใจมองตัวเองต่ำกว่าคนอื่นต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็โทษตัวเองเสมอเช่นพอเกิดปัญหาปุ๊บโอ้ผิดที่เราแน่เลยเรามันไม่ดีพอเราดีไม่พอเป็นต้นนะครับอันนี้คือโมหะจริต4วิตกจริตวิตกจริตพูดเป็นน้ำไหลไฟดับความคิดพวยพุ่งฟุ้งซ่านอยู่ในโลกความคิดไม่ใช่โลกของความจริงมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนอื่นและเอาเปรียบกันแกล้งกลัวโลกจะเอาเปรียบกันแกล้งเรารู้สึกว่าโลกไม่ค่อยใจดีกับเราวิตกจริตกลัวไปหมดเลยฮะกังวลทุกเรื่องเลยเคยเจอคนแบบนี้ไหมฮะมีนะครับจุดแข็งเขามีนะจุดแข็งคือเป็นนักคิดระดับเยี่ยมยอดมองอะไรทะลุปุโปงเพราะกลัวมาหมดแล้วไงพอกลัวหมดแล้วพอกลัวปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับจุดอ่อนมีไหมมีฮะมองจุดเล็กลืมภาพใหญ่เปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลาจุดยืนกลับไปกลับมาพอเขาบอกว่าอันนี้ดีดีพอหลังนั้นบอกอันนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้ไม่มีจุดยืนนะครับเป็นต้น5ศรัทธาจริตยึดมั่นอย่างแรงกล้าในบุคคลในหลักการในความเชื่อย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำสิ่งที่ตนเชื่อถือคือถ้าเชื่อไปแล้วเชื่อไปเลยถ้ารักแล้วรักหมดใจไม่เผื่อแม้กระทั่งให้ตัวเองนี่คือศรัทธาจริตนะครับแล้วก็จะคิดว่าไอ้ที่เราเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่น่าศรัทธาและเราก็จะประเสริฐกว่าคนอื่นเป็นคนจริงจังพูดมีหลักการข้อดีจุดแข็งนะฮะเป็นคนมีพลังจิตสูงเข้มแข็งพร้อมที่จะเสียและพร้อมที่จะเสียสละและทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่ภาพที่ดีกว่าเดิมคือมีความคาดหวังถ้าเชื่อเรื่องนี้แล้วศรัทธาเรื่องนี้แล้วลุยเต็มที่ศรัทธาข้อเสียหูเบาเอ้าไหนว่าหนักแน่นน่ะหูเบาครับเพราะความเชื่ออยู่เหนือเหตุผลโยมเราชอบฟังอะไรที่คล้อยตามความเห็นเราครับเขาวิจัยมาแล้วเนาะมนุษย์เลือกฟังในสิ่งที่ตัวเองจะเชื่อครับมนุษย์เลือกฟังในสิ่งที่ตัวเองจะเชื่อถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตามกับความเชื่อของตัวเองก็จะไม่ฟังเราเลยมีสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวที่ตรงตามจริตของกลุ่มคนฟังนะช่องเนี้ยเรื่องเดียวเลยอีกช่องนึงทำไมเป็นอีกเรื่องนึงแต่ละช่องมีฐานคนฟังของตัวเองนะครับนั่นหมายความว่ามนุษย์เลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเช่นเพื่อนชอบมาถามหลวงพี่ผมจะซื้ออันนี้ดีไหมทุกครั้งที่มาถามแบบนี้ซื้อไปแล้วครับอยากหาความเห็นเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมฮะซื้ออันนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้กับอันนี้ไหนดีกว่ากันซื้อไปแล้วรู้ซื้อไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วถามทำไมอยากสนับสนุนความคิดตัวเองครับนี่เป็นต้นอันนี้คือศรัทธาจริตนะครับพุทธจริตหรือพุทธิจริตลักษณะ
คิดอะไร

เป็นเหตุเป็นผลมองเรื่องต่างๆตามภาพความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งพร้อมรับความคิดแตกต่างไปจากคนอื่นใฝ่เรียนรู้ช่างสังเกตมีความเมตตาไม่เอาเปรียบคนหน้าตาผ่องใสเป็นประกายไม่ทุกข์เคยเจอคนแบบนี้ไหมฮะในสังคมพระมีนะครับพระนะเป็นพระที่พระนะแบบพระจริงๆเลยจนเรารู้สึกว่าถ้าเราทำให้เขาโกรธขึ้นมาได้เนี่ยธรณีสูบเราแน่เลยแต่ประมาณเนี้ยมีคนดีๆมีจริงๆนะครับมีข้อดียังไงฮะสามารถเห็นเหตุเห็นผลได้ชัดเจนและรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องคือเขาจะมองอะไรเป็นเหตุผลเหตุผลผลแบบนี้มาจากการประกอบเหตุนี้เหตุแบบนี้จะนำไปสู่ผลอันนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียมีไหมมีพุทธจริตก็มีข้อเสียครับมีความเฉยก็กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะดิ้นรนทำไมอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะแต่พุทธจริตก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วจะไม่แก้เลยแก้มันก็เป็นอย่างนั้นไงหรือกำลังนั่งคุยถกเถียงประเด็นไหนอยู่ปุ๊บพุทธจริตก็จะมาแล้ว ไม่เป็นไรแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่าไปว่ากันเลยนะอย่าไปตำหนิกันเลยนะทุกคนแยกย้ายอ้าวเราจะไม่แก้ปัญหาใช่ไหมก็ในเมื่อมองโลกตรงตามความเป็นจริงและเป็นเหตุเป็นผลกันขณะนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือบางครั้งมองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลน่ะมันจะขาดอารมณ์แล้วเขาก็วิจัยมาแล้วว่ามนุษย์เราเวลาตัดสินใจเราตัดสินใจตามอารมณ์ครับคนส่วนใหญ่ตัดสินใจตามอารมณ์เช่นโค้ดลด 30% ใน1ชั่วโมงกดไหมกดส่งฟรีกดไหมกด มีแล้วซื้อไหมซื้อทำไมอ่ะมันถูกกว่าอันเดิมซื้อมาทำไมยังไม่รู้เลยแต่มันคืออารมณ์นะไม่อย่างนั้นไปดูในตะกร้าครับทั้งแอปม่วงและแอปส้มแอปแดงนะบางคนคาอยู่เป็น100ชิ้นเลยนะครับก็ไม่รู้สะสมไว้ทำไมเนาะไม่ได้ดอกเบี้ยนะครับสะสมของในตะกร้าต้องเคลียร์ออกครับเคลียร์ออกนะบางอันเขาเลิกจากการเลิกขายไปแล้วยังคาในตะกร้าก็ยังมีนะฮะก็ไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้นนี่คือ6จริตเป็นศาสตร์ในการอ่านใจคนทั้งหมดที่พระอาจารย์เอามาบอกญาติโยมก็คือว่าให้มองตัวเองครับความรู้ใดไม่พิเศษไม่ดีเท่าความรู้ที่เราจะรู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจวันนี้ใครเหนื่อยอยู่วันนี้ใครรู้สึกว่าทำงานแล้วเจอปัญหามากมายมีคนนั่งอิจฉาคุณนะครับคนที่เขาไม่มีงานทำคนที่เขาไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัววันนี้ถ้าคุณยังหายใจสะดวกใช้ชีวิตปกติได้ไม่มีอะไรพิเศษมีคนเป็นล้านคนกำลังอิจฉาคุณอยู่นะครับคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคนที่มองอะไรไม่เห็นคนที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะๆหรือได้ฟังธรรมคุณคือคนที่โชคดีที่สุดบอกตัวเองแบบนี้ให้ได้วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านขออาราธนาบุญบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งบารมีธรรมที่ทุกท่านได้สั่งสมมาดีแล้วจงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนให้ทุนการศึกษากว่า90ล้านบาท
1: ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกพระธรรมรุ่นเรียนเร็วเรียนแรงเรียนรวดแต่ก็เรียนรู้เรื่อง ผมชอบวิธีการสอนสมาธิของหลวงพ่อมากครับมันง่ายๆสบายๆ

0: เหมือนเพลงของหลวงพ่อจริงๆแหละครับผมตั้งใจจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันเหมือนอาบน้ำแปรงฟันเลยครับหลวงพ่อสาธุวันนี้ผมอยากกราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยฝันในฝันเรื่องราวของผมด้วยครับเมื่อผมอายุได้19ปีผมก็แต่งงานกับภรรยาแล้วพอแต่งเสร็จเราก็ไปเรียนปริญญาตรีต่อที่อเมริกาด้วยกันหลังจากเรียนจบผมได้เริ่มต้นทำงานที่บริษัทของครอบครัวของภรรยาผมในช่วงที่บริษัทกำลังรุ่งเรืองนั้นผมได้ขยายสาขาไปในหลายจังหวัดครั้งหนึ่งผมเดินทางไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านทำให้ทราบข้อมูลที่น่าตกใจมากครับไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างอัตคัดขัดสนเด็กๆเองก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมากผมเกิดแรงบันดาลใจคิดอยากจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นโดยการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆในอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดนั้นเพราะผมเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ยั่งยืนที่สุดครับผมได้จัดตั้งกองทุนขึ้นในปี2534โดยเงินทุนจำนวนเงินล้านกว่าบาทปี34นะโดยสอดแทรกการบริหารจัดการกองทุนให้กับคนในชุมชนด้วยกระทั่งมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ในปีพุทธศักราช2538เมื่อผมอายุ36ปีปัจจุบันกองทุนนี้กองทุนการศึกษานั้นนะมีเงินทุนกว่า90ล้านบาทแล้วจำนวนเด็กในอุปการะมีไม่ต่ำกว่า
1: เป็นหมื่น
0: 5,000 คนมันน่าปิติตรงนี้ว่าทุกคนล้วนเรียกผมว่าคุณพ่อเพราะว่าผมน่าจะเป็นคุณพ่อลูกดกที่สุดแน่เลยนะครับหลวงพ่อคำถามผมเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะด้านใดครับเคยเป็นแม่ทัพด้านศึกษาธิการมาหรือไม่ จิตจึงผูกพันกับการนำทานด้านการศึกษามาตลอดมีเหตุด้านปัญญาบารมีมาอย่างไรจะได้ทำหน้าที่เพิ่มเติมในชาตินี้อย่างไรครับอำลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจานิสัยไฟการศึกษาแบบพุทธจริตยังติดมาตั้งแต่บวชเป็นพระตอนก่อนโน้นหลายกลับมาแล้วจิตจึงผูกพันการนำทานด้านการศึกษาคือชอบเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เนี่ยแต่ในอดีตได้ทำทานด้านการศึกษาและด้านคุณธรรมคือสร้างวัดติดตัวมาไม่ได้มาเจอหมู่คณะในชาติหลังๆก็ได้เปลี่ยนความคิดใหม่จะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะจนถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงหลักของหมู่คณะมาหลายชาติเดียวแหละ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการถวายทานทันทีที่เกิดศรัทธาขึ้นเต็มที่เวลาบุญส่งผลทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไรที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเวลาอีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลยหากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันทีคอยเอาไว้ก่อนเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นช้ากว่าคิดแล้วทำทันทีแต่เวลาบุญส่งผลก็จะเต็มที่แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะถึงจะได้บุญเต็มที่ไปยืมมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้นบุญก็ไม่ได้หย่อนลงมามารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุใหม่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองและพร้อมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่21ภาคภาษาจีนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็น

พุทธมามกะและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำอันศรัทธาเลื่อมใสจากนั้นคณะพระภิกษุใหม่ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนด้วยความสง่างามตามพุทธประเพณีซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงความสุขภายในและนำความสงบร่มเย็นนี้กลับไปขยายผลและสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในณประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 2 1ให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนภายในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิริยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นประธานส่วนนายวรวัฒน์คณิตนุสอนศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2568เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นก่อนที่นางสาวชลิตาเชื้อทองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดชลบุรีจะได้แนะนำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษและเวทีต่อยอดการแข่งขันระดับจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้านศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมช่วงต่อมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ7บทฝึกพัฒนานิสัย

หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรหนองนาผู้อำนวยการสถาบัน Capvision Institute เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการศิลธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการพัฒนานิสัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสมุดบันทึกความดี321เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา

0: ฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม
1: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสุขนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่นะครับเราก็ตระหนักนะครับและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนาให้เป็นคนเก่งนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมธุดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับมาดูแลสุขภาพใจของตนเองและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด180คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระอาจารย์ก้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปะปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยออกกำลังกายแบบโยคะทางยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์ซึ่งทำให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีส่งผลให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายคนนั่งสมาธิแล้วเห็นความสว่างเข้าถึงความสงบและความสุขภายในและทางโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาถวายโซลาเซลล์และร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์ของธุดงคสถานนครสวรรค์ให้ร่มรื่นสัปปายะพร้อมทั้งร่วมกันเวียนประทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์

ี้กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในโครงการมุ่งเน้นการหล่อล้อมจิตใจให้ทุกท่านสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไปนอกจากนี้ธุดงคสถานนครสวรรค์ยังได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของบิดามารดาคณะญาติและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยการจัดบวชในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้บวชให้เป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยศีลสมาธิและปัญญาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานเทศกาลสงกรานต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมไทยและความสงบจากการนั่งสมาธิแม้ว่าประเทศไทยจะจัดเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลือกจัดกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและเหมาะกับการเล่นน้ำจึงทำให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของสงกรานต์อย่างเต็มที่โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิรับพรจากพระสงฆ์เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ร่วมพิธีรดน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและร่วมตั้งจิตอธิษฐานณบริเวณที่จะสร้างพระเจดีย์ในอนาคตโดยในปีนี้เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างพระเจดีย์และสวนสมาธิได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับครอบครัวของท่านอีกด้วยซึ่งการได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนเพราะเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านและการเติบโตไปพร้อมกับคนในพื้นที่เป็นรากฐานสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมที่อบอุ่นและอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจคือช่วงขอขมาผู้ปกครองอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญคือการได้เห็นผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนได้เปิดใจมาสัมผัสความสงบเป็นครั้งแรกหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงานสำหรับเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมไร้พรมแดนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมความรักความผูกพันในครอบครัวและเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิอีกด้วยค่ะส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้ฝึกฝนการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านได้พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและยังได้แบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวิโรได้ให้คำแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันโดยเน้นย้ำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีเพื่อจิตใจนิ่งสงบและระงับความวิตกกังวลจากภารกิจประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเรื่องของการปล่อยวางความเครียดให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์

ชน์ในการฝึกสมาธิและภายในงานยังจัดให้มีช่วงสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและความสุขอันเกิดจากความนิ่งสงบภายในอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแผ่ขยายสันติภาพภายในไปสู่ชาวโลกและแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันไปร่วมอนุโมทนาบุญต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีคณะสงฆ์อาสาสมัครและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพงษ์และกัลยาณมิตรเลียนวูพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกครั้งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบและเข้าถึงความสุขภายในอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีในต่างประเทศซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามแบบแผนวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยความปลื้มปิติในบุญกุศลภาคบ่ายได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและรับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีรวมทั้งการดำเนินชีวิตในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญประจำสัปดาห์ของวัดพระธรรมกาย DC นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและช่วยแผ่ขยายพลังแห่งความดีงามและสันติสุขภายในให้อย่างลากลึกสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอุดรธานี

อันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตานังธรรมยันติปันธิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สุมปันติปันโนภะคะวันโตอาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอันมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคะนะมะกะเรืองกะโรมะเส

tassa namo tassa bhagavato arahanto sammasambuddhassa

ตั ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Ami tantiyampi buddhang daranang kacchami tantiyampi dhammang daranang kacchami tantiyampi sanghang daranang kacchami Rang tutup dan Bumi jete leum sai ได้มาบูชาพระมหาธัมมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาล มีจำนวนมากกว่าไม่ได้สายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนน้อมน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญ บุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า กำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติและพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังมาถึงเราทุกวันนี้มีวัดมีอุปัชฌาย์มีอาจารย์ มีกุลบุตรมาบวชเป็นพระภิกษุมีหลายหมื่นวัดมีหลายแสนองค์ทั้งพม่า ทั้งลาวทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามกัมพูชามากมายอินเดียเนปาลศรีลังกามาเลเซียอินโดนีเซียมากมาย พระพุทธศาสนายังอยู่เพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ยังมีอยู่ต่อมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้ทรงเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลย สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดี วิชชาสามเมื่อพระองค์ทำสมาธิจิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่หนึ่งคือระลึกชาติหลังได้อย่างมากมายมันเคยเป็นชื่อนั้น ตระกูลโน้นเสื้อผ้าอย่างนั้น
มีอาหารอย่างโน้นเสวยทุกอย่างนั้นเสวยทุกอย่างโน้นมากมายเลวประณีตละเอียดมากมายนับพบนับชาติไม่ทวนเห็นขันของตนเองคือขันธ์5ที่เวียนว่ายตายเกิดเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งที่มีมายาวนานแสนนานหมดไปเหมือนลูกไก่เ มื่อลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งความไม่รู้หมดไปเป็นวิชชาที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองเล็งเห็นการจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตัวตีตายอุบัติเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าห ายแล้วไปสู่อบายทุคติวิธิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งตลอดแสนโกฏิจักรวาลอันนันตจักรวาลเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาหมดไปเป็นวิชชาที่สองเมื่อลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งและรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สามอาสวัคคยญาณญาณทำลายกิเลสให้สิ้นเห็นความจริงอันประเสริฐก็คือเห็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์การโศกเศร้าร่ำไรลำพันเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทะยานอยากในกามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทะยานอยากในภพในรูปภพต้องไปเกิดแห่งกามภพไม่เกิดในรูปภพอรูปภพเกิดแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นนิโรธนิโรธะคือความทุกข์ดับความคลายความกำหนัดจนหมดสิ้นจนกระทั่งความกำหนัดในตัณหาทั้งหลายหมดดับสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษตัณหาทั้งหลายดับหมดการสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์หมดเห็นอริยมรรคเรือกอบได้องค์8เห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุคโตเสด็จไปดีโลงกวินทูรู้แจ้งโลกอนุตโรบริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษ

อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดแห่เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีการกาลเถระขันพระโลกนาถพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดกว่านรกทั้งหลายนิพพานแล้วเขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัติอย่างยิ่งที่ได้กระทำแท่นบูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬารครั้นทำการฉลองท่านบูชาแล้วได้ทำการละหน้าที่นั้นเองด้วยผลของบุญนั้นจะเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญที่ได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีในกัปที่1600แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ32ครั้ง32ครั้งมีพระนามเหมือนกันว่ามณีปภาคนของบุญแม้นชื่อก็ชื่อมณีคุณวิเศษทั้งหลายในบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอนิสงส์ปิดปรินทุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอนิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาเสวพลสุภโลพระสุวรรณกีติรันตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาชูชาติขันติวันโนพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาดพลกุลสิทธโธพระครูปลัดพิพัฒน์ทิตะสุโธพระอาจารย์นักเรียนมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจี

จุลสิทธิ์ปิยาภรณ์พรหมภักดีและกมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกมิตรอนันต์อัศวะโภคินกนิมิตภัยสารทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีหิรัญญเสลิด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจานใจมุนกนิมิตสองวัชรศิริโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรังดีขิตกนิมิตสุรีพรชยาสุจรัตแรงครอบครัวโตกะเรนยเศษกมิสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิกิจกิตวันธนาพรกะตาพลปีชานาพรสุขสว่างวิทย์มาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคกรมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิสุจัญญาบริษวริษาพิจารณาบิลัตกรมิวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิสุวรรณาธิปัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดาเรนตนาโภคานตันตแพทย์หญิงดังเต่งกุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริมปัญชยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลยิ้มพิประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรศรีวนาลาหานตีรานนท์กมิตรลักษพรพี่จิตนรการอาซาซิมเบงกี้พลตำรวจเอกอุราสิทธิ์บอลเลิศกมิตรนินน้อยกึ่นเทอร์กมิตรจันดีชัยแก้วแม่ลำใหญ่พ่อไพโรจน์ลันตนางกรองกมิตรอมพลจันทร์ลงศิริชัยกมิตรกนกพรรัตนสันติกมิตรวรนิตพิสารคณาสิทธิ์กมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์กมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ทีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย

0: ดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์มหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ฐานพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
0: ในธรรมะทั้งปวง
1: ในธรรมะทั้งปวง
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ทิพยานจักษุ
0: พุทธานจักษุ
1: พุทธานจักษุ
0: ธัมมานจักษุ
1: ธัมมานจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: และปัญญาจักษุ
1: และปัญญาจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป

0: ารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: คราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์ทุกพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: ของพระผู้ปรามา
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิดอันตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตแรงให้ทุกท่านเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอัศจรรย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: รักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่อง

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุด

0: ันสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

สุรามันเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศนั้นย่อยยับหนาสุรามันไปติดอยู่กับคนใดล่ะคนนั้นก็ย่อยยับหนาหญิงก็ดีชายก็ดีติดสุราดื่มสุราแล้วก็ย่อยยับหนาเอาตัวรอดไม่ได้นี่ร้ายนักเขาเรียกว่าฆ่าตัวเองทั้งเป็นทำลายตัวเองอย่างดื้อตัวเองดีๆทำให้เป็นคนเสียตัวเองบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ทำให้ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์กลายเป็นคนบ้าเสียแล้วนี่แหละเรียกว่าดื่มสุราละมีโทษมากนะเหลือที่จะขนานับทีเดียวฉะนั้นควรเว้นขาดจากใจต้องเว้นให้ขาดทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจ

0: 话，有八十万不为；没有实话，有八十万不为。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการรับฟังเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีซึ่งฟังแล้วเราจะเกิดกำลังใจในการทำความดีของเรานะจ๊ะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโลกในตอนนี้เนี่ยชื่อว่าจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้ายสู่พระเจดีย์สันติภาพโลกขอเชิญรับชมมันได้เลยจ้ะ
1: ยิ้มกันได้ยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7 2

0: มานี
1: หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนา
0: ะ
1: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะพระลูกชายที่ปากหวานบอกรักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้าย
1: จ้า
0: สู่พระเจดีย์สันติภาพโลก
1: จ้าน
0: ี่นะ
1: ครับ
0: พอได้เพลงนี้จ้า

โอ้แข็งกับเหล็กด้วยโอ้ไม่ต้องร้องโอ้แข็งกับเหล็กเนาะกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกับผมพระไบดิกาวุฒิอภิวุฒโธตำแหน่งประธานสงฆ์สูงมเดวธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมและเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับโอ้นี่อดีตตำรวจไทย

0: ศูนย์วิทยาธรรมจังหวัดระยองคนระยองนี่มันคนเอาด่า
1: เอาด่า
0: แต่ไปขอที่ไรก็ไม่ได้สักทีฮะเอาได้นะถวายได้
1: ได
0: ้ถวายได้แล้วพ่อครับก่อนที่ดวงชะตาฟ้าจะเปลี่ยนสีจากสีกากีมาสู่ที่สีที่ไรราคี
1: โอ้
0: โหคมคือว่าสีสุดท้ายของชีวิตเมื่อ30กว่าปีก่อนผมเคยเป็นนายตำรวจในเมืองแห่งแสงสีที่พัทยาหลวงพ่อครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาผมมักจะถามตัวเองเสมอท่านถามอย่างนี้ในตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีก่อนวันนี
1: ้จะมีโจรได้จับไหม
0: จะเอาใครเข้าคุกดีโอ้นี่เขียนมาอย่างนี้เนี่ยโ
1: อ
0: ้หมายถึงคนที่เพื่อจะได้ให
1: ้ขมาขัง
0: ฉันไม่ใช่สันติสุขจะได้เกิดแก่ราษฎรเพราะท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรนี่โอ้พิทักษ์สันติสันติแปลว่าอยู่กันนิ่งตอนนี้มาสันติจริงๆแล้วนี่นะแต่ไม่รู้ว่าเข้าถึงสติยังนี่นะอันนี้แหละสันติราชราษฎรที่หยุดนิ่งได้นี่จ้ะใครทำอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าผู้พิทักษ
1: ์สันติราช
0: จ้าตอนโน้นวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีวันนี้จะนำให้ใครเข้าถึงธรรมดีแล้วพ่อครับพื้นเพผมเกิดที่อำเภอตอนน้องเป็นคนหน้าตาดีคนเสียงเนิร์หน้าตาดีและก็มีน้ำใจถ้ามีปัจจัยนี่นะไหนดูโอ้นี่ครอบครัวของผมครับโอ้แล้วพ่อครับผมเกิดที่สุพรรณแต่ได้ไปจำการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากสุพรรณไปชลบุรีนะจ๊ะผมสวมเครื่องแบบตำรวจตั้งแต่วัย19ปีตอนนั้น

0: คือพลตำรวจครับแต่พอรับราชการมาเรื่อยๆก็จะมียศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่10ตำรวจตี10ตำรวจโท
1: อ๋อใน10ก่อนแล้วขึ้นมาเป็นจ่าอ๋ออ่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคผมได้รับการเรียกขานว่าจ่าวุฒิ
2: จ่าวุฒิ
1: มีชีวิตอยู่หน้าประตูอบายฮะ
2: อบายยัง
1: อ๋อนึกอบายงี้เราฟังดูสิ

0: นั่งอบายหลังจากไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ที่ท่านหมายถึงนั่นหมายถึงปัจจุบัน
1: คร
0: ับ ผมมีชีวิตอยู่หน้าประตูบายทั้งยาเสพติดการพนันสถานบันเทิงนับไม่ถ้วน
1: คร
0: ับ หน้าที่แต่ละวันของตำรวจก็คือกวาดล้างน
1: ี่แล้วก็ล้าง
0: อาชญากรรมจับกุมผู้กระทำผิดและปราบปรามยาเสพติดครับอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะนี่จะนะรับราชการตอนนี้ตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผมเริ่มต้นชีวิตตำรวจแต่อายุ19ที่รู้จักชาวบ้านในชื่อจ่าวุฒิครับอุ้ยรอนะฮะนี่ต้องเป็นตำรวจหล่อเนาะนี่จ้าโอ้ดีเนาะแล้วพ่อครับชีวิตที่วนเวียนอยู่กับความคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีนอกจากจะไม่สนุกแล้วอ๋อไม่สนุกอ๋อนึกอย่างสนุกยังทุกข์ถนัดด้วย
1: คร
0: ับ สิ่งที่บีบคั้นใจคือของแถมคืออะไรเนาะซึ่งไม่ใช่ของสัมมนาคุณพิเศษจากผู้ต้องขังนะครับแต่คือน้ำตาความเศร้าความสูญเสียของญาติผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเขาเราก็ตั้งถึงผู้เสียหายฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำตาเงินบางทีมันก็ทรมานไม่ต่างจากติดอยู่ในกองขังความสงสารครับโอ้เป็นตำรวจไม่ง่ายเหมือนกันเนาะจนกระทั่งผมอายุ34ปีขณะที่ความทุกข์เรือพ่วงเหล่านั้นคืออะไรนะ
1: ความทุกข์ทั้งหลายมันพ่วงมาเป็น
0: กำลังครอบงำให้แจ้งผมเริ่มหม่นหมองแสงทองในชีวิตก็ปรากฏขึ้นนี่เน
1: า
0: ะคือวันหนึ่งผมเดินทางออกจากโรงพักพร้อมเพื่อนตำรวจ3คนเร่งรุดไปโรงพยาบาลชลบุรีไม่ได้ไปจับผู้ร้ายครับแต่ไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังล้มป่วยด้วยความโชคร้ายคืออัมพฤกษ์ระหว่างทางเดินในโรงพยาบาลสายตาผมก็เลือไปเห็นกระดาษ A4 พื้นสีน้ำเงินตรงกลางเป็นรูปพระธรรมกายสีทองเรืองแสงทันใดนั้น

0: เหมือนตัวผมถูกดูดเข้าไปหาภาพนั้นนี่นะผมอ่านข้อความในกระดาษเอ
1: สี
0: ่ซ้ำ
1: สองรอบสามรอบ
0: ในใจมีเพียงความรู้สึกเดียวคืออยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวครับ
1: โอ้สา
0: ธุโอ้ไหนฟังเพลงนี้ก่อน

0: พอกลับมาถึงโรงพักผมรีบดิ่งไปหาเจ๊เรือนไปหาทันทีเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องรีบไปหาเจ๊ซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงหลังโรงพักนี่นะเจ๊เรือนผู้เป็นประดุจศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารรับสุดยอดเช่นใครใส่ทองกี่เส้นฮิใครมีกิ๊กกับใครฮิเจ๊รู้หมดโอ้โหสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมถึงถามข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลการสร้างพระเจ๊เรียนฟังแล้วก็ยิ้มกลิ่มก่อนจะเฉลยว่าหมูหมูฮิทำไมไม่ไปถามน้องสาวล่ะ
1: เป็นน้องสาวเจ๊เรือนครับ
0: อ๋อน้องสาวเจ๊เรือนอ๋ออ๋อเจ๊เรือนบอกให้ไปถามน้องสาวทันทีเดินมองไปยังบุคคลที่เจ๊แนะนำก็เป็นประดุจดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งเพราะน้องสาวคนนั้นคือหลวงพ่อครับที่เป็นความลับครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวครับไม่บอกใครนะ
2: บอกว่า
0: น้องสาวคนนั้นคือสาวที่ผมกำลังจะจีบอยู่เจ๊เรือนเธอรู้สึกระดับอินไซต์จริงๆขนาดผมหมายตามาตั้งนานเพิ่งรู้ในวันนั้นเองในยามที่ผมสบตาผมรู้วันนั้นว่าเธอเข้าวัดพระธรรมกายจากที่ตั้งใจจะขายขนมจีบก็แปรเปลี่ยนเป็นซื้อประกันชีวิตข้ามชาติด้วยการฝากเงินเดือนละ1,000 บาทให้เธอนำไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวแทน
2: ส
0: าธุโอ้กุศลจิตเกิดเลยเออไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรหนังสืออนุภาพการสร้างพระธรรมกายและเทพคำสอนหลวงพ่อมาให้1 ตลับหลวงพ่อครับผมฟังเทปนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนเทปแทบขาดหลับไปก็ฟังอ๋อนี่ก็หลับไปก็ฝันเนาะตื่นมาก็หยิบมาฟังต่อครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกในวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วผมก็ต้องยืนชะงักผู้คนนับพันสวมใส่ชุดสีขาวสะอาดหน้าตาก็ยิ้มแย้มนี่บรรยากาศแบบนี้ผมไม่เคยพบเห็นเลยตลอดชีวิตตำรวจในเมืองพัทยา10 กว่าปีภาพจะเห็นตรงหน้านั้นท้ายผมรู้สึกตรึงตรึงตรึง

0: โอ้เห็นชุดเขาสวมใส่ชุดสีขาวหน้าตายิ้มแย้มมาเนาะตะลึงมันเหมือนดอกมะลิที่เคลื่อนไหวได้ครับผมก็ยืนเก้เก้กังๆอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ๆก็มีเสียงเนอสำเนียงสุพรรณดังขึ้นข้างๆน้องมาวัดครั้งแรกหรือเปล่
1: า
0: คนที่เรียกคือพี่สำเภาเฉกแสงทองคนสุพรรณด้วยกันโอ้ยิ้มกว้างมาต้อนรับเลยแล้วก็พาเดินแนะนำสถานที่ทั่วบริเวณจนถึงเวลานั่งสมาธิผมได้ยินเสียงหลวงพ่อนำกล่าวคำขอมาพระรัตนตรัยและบูชาข้าพระเริ่มต้นกล่าวคำว่าอุกาสะอัจโยโนพันเตเสียงที่ผมได้ยินเสียงนี้ทำเอาน้ำตาลูกผู้ชายชาติตำรวจก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวรู้สึกคุ้นกับเสียงหลวงพ่อมาหลายชาติวันนั้นผมนั่งสมาธินิ่งมากเลยเกิดความปิติศรัทธาอย่างลึกซึ้งและอธิษฐานจิตในใจว่าหากหลวงพ่อมีภารกิจบุญใดผมพร้อมลุยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำว่าถอยมีเพียงคำว่าภารกิจสำเร็จครับโอ้โหสำเร็จเลยเน
1: า
0: ะดีจังเลยนี่นะเดี๋ยวอยากให้ฟังเพลงนี้จ้ะ

0: หลังจากวันนั้นผมก็มาวัดสม่ำเสมอ
1: สาธุ
0: ฟังเทพหลวงพ่อทุกวันเริ่มรักษาศีล5อย่างจริงจัง
1: สาธุ
0: โดยหลังเลิกงานทุกวันผมจะถอดเครื่องแบบเก็บอาวุธและสะพายเป้สีขาวออกไปเชิญชวนผู้คนที่มาสร้างพระธรรมกายประจำตัว
1: สาธุโอ้สุดยอดส
0: ุ
1: ดยอด
0: ก็ออกไปทำหน้าที่ทุกครั้งผมจะต้องนั่งสมาธิก่อนเสมอ
1: สาธุ
0: กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆเนาะนึกถึงหน้าคนที่จะไปพบแล้วก็อธิษฐานจิตที่ศูนย์กลางกายครับ
1: สาธ
0: ุข้อหนึ่งไปตัดผมที่ร้านประจำแล้วก็เล่าเรื่องการสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับเจ้าของร้านฟังสักพักเขาก็บอกว่าจาวุฒินั่งรอก่อนแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเดินลงมาพร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก10บาทในมือ กล่าวว่าฟังจาพูดแล้วทนไม่ไหว
1: นี
0: ่วันนี้ยอดกัลยาณมิตรเลยขอทำบุญสร้างพระด้วย10องค
1: ์
0: เอาทองนี้ไปขายก็แล้วกันโอ้ขนเอาทองมาให้เลยช่วยขายหน่อยอยากสร้างองค์พระเนาะผมก็นั่งตรึงอยู่ที่เก้าอี้ตัดผมและจากนั้นผมก็ยังคงทำที่แจ้งข่าวบุญอย่างต่อเนื่องตั้งสามารถชักชวนผู้คนร่วมบุญสร้างองค์พระรวมแล้วได้มากกว่า100องค์ครับ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สา
0: ธุโอ้นี่สุดยอดเลยเนาะก็น่าปลื้มเนาะโอ้โหชวนสร้างพระได้ร้อยองค์หลวงพ่อครับช่วงปลายปีพุทธศักราช2539วัดพระธรรมกายเปิดโครงการบวชรุ่นวิเศษ80ปีวิชาธรรมกายเปิดโอกาสให้ผู้นำบุญที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสามารถอุปสมบทได้สำหรับผมที่จบเพียงม.ศ.สามแล้วก็โรงเรียนตำรวจที่เขาสมัครบวชโดยไม่ลังเล
1: สาธุ
0: นี่จ้าสาธุจ้าหลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่สวนพนาวัดแล้วคำตอบของชีวิตก็แจ่มแจ้งกันในใจว่าถ้ากลับไปรับราชการตำรวจต่อก็ต้องจับคนเข้าคุกเหมือนเดิมตามกฎหมายคนที่เคยทำไม่ถูกนะกฎหมายบอกถูกแต่ก็เห็นคำบอกอย่างนี่เราเลือกได้จะไปกับหลวงพ่อหรือจะกลับไปเป็นตำรวจนี่เนาะแม้ขณะนั้นรับราชการตำรวจมา17ปีหากทำงานต่ออีกแค่8ปีก็จะได้เงินบำนาญมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแต่ผมตอนที่ไอ้ลาออกจากราชการตำรวจแล้วเลือกรับเพียงเงินบำเหน็จก้อนเดียวแล้วอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวครับนี่จ้ะเงินบำเหน็จทั้งก้อน 130,000 บาทที่ได้รับจากชีวิตราชการตำรวจผมก็นำมาทำบุญกุศล90ปีของคุณยายทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีธนาคารใดมั่นคงเท่ากับการฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาครับ
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวยจงรวยเพราะท่านประกอบเหตุนี่เห็นไหมสร้างมหาทานบารมีเงินรวยสถานเดียวในเวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำเนินโครงการบวชพระแสนรูปผมก็ได้รับมอบหมายมาเป็นหัวหน้าศูนย์บวชพระแสนรูปจังหวัดชลบุรี

0: การดำเนินโครงการอุปสรรคมาไม่ขาดผมต้องงัดสกินตำรวจเก่าออกมาใช้นี่นะจากภารกิจที่เคยทำงานทางโลกนั่นนะได้เอามาใช้ในงานสร้างบารมีเนี่ยผมออกประกาศขอบิณฑบาตบุหรี่และไฟแช็กจากทุกคนและจัดพิธีเผาบุหรี่อย่างเป็นทางการ
1: สาธ
0: ุจ้ะหลังจากพิธีนั้นหลายคนเลิกบุหรี่ได้จริงๆบางรูปขอบวชอยู่ต่อครับนี่จ้ะด้วยฝีไม้ลายมือในครั้งนั้นอาจารย์ประธานโซนตะวันออกจึงท้าทายผมมารับหน้าที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับพระเจ้าโยบิดาของพระภิกษุที่เคยบวชในโครงการถวายที่ดิน36ไร่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนากระผมจึงรีบเดินทางไปสำรวจทันทีผมเหยียบแผ่นดินนั้นผมก็รู้ทันทีเลยจิตสำนึกเกิดเลยนะใช่เลยนี่คือสถานที่ปักหลักสร้างบารมีของพี่น้องชาวระยองหลายคนอาจจะเห็นเป็นเพียงสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่แต่ผมมองเห็นอนาคตและในเดือนตุลาคม2555พระอาคมอัคคจักโกพร้อมด้วยคุณพ่อฉลาดคุณแม่สันนาวคุณเอกชัยคุณขวัญใจและครอบครัวก็ได้นำโฉนดที่ดินทั้งหมดมาถวายแด่หลวงพ่อณสภาธรรมกายสากลวันนั้นผมรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การโอนที่ดินแต่นี่คือการโอนชีวิตทั้งครอบครัวเข้าสู่เส้นทางบุญครับ
1: จ้า
0: ทูเจนี่จ้านี่จ้า

อ๋อเป็นโยมพ่อโยมแม่ของพระอาคมอคจักโกเนาะพระอาคมอคจักโกลูกชายและคุณพ่อฉลาดจีนนครได้รับบุญอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง

0: คนละหยอง
1: เป็นคนเอาได
0: ้เอาได
1: ้ถวายได้
0: ถวายได
1: ้ครับผม
0: มีภาพมุมสูงที่ดิน36ไร่ซึ่งเดิมเป็นสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่โอบล้อมด้วยทิวเขางวงช้างธรรมชาติอันร่มรื่นหมอการสถานที่ปฏิบัติธรรมครับนี่เนาะโอ้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เลยเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้ที่สวยนะจ๊ะทำเลดีดีนับตั้งแต่ปี256เป็นต้นมาเส้นทางบุกเบิกก็เริ่มต้นขึ้นทั้งในช่วงที่ราบลื่นเหมือนสายน้ำไหลและช่วงที่ขรุขระเหมือนหินผาขวางทาง
1: oh.
0: แหมชีวิตการสร้างบารมีก็อย่างนี้เนาะ
1: ใช่
0: ผมก็ใช้หลักคำสั่งหลวงพ่อ3คำคือยอมยศเย็นยอมรับความเป็นจริงหยุดใจก่อนตัดสินเมื่อใจเย็นลงทุกปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็เริ่มเล็กลงทันทีครับหลวงพ่อครับปีแรกมีแค่เต็นท์สีน้ำเงินเป็นที่พักสงฆ์กับความตั้งใจโอ้โหเต็นท์สีน้ำเงินเนา
1: ะ
0: แล้วก็เริ่มสร้างศาลาให้มีหลังคาก่อนยังไม่มีผนังด้านข้างก็จัดบวชได้แล้วปี2556มีผู้บวชรุ่นแรกหกสิบหกรูปเริ่มต้นนะนี่ไม่ธรรมดาสร้างวัดพระเจ้ากาใหม่ๆรูปสองรูปนี่สร้างใหม่ๆได้หกสิบหก
1: รูป
0: ไม่ธรรมดาครับแล้วก็จัดบวชต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดสร้างทีละน้อยไม่หยุดไม่ถอยได้รับการรับรองเป็นศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายอย่างเป็นทางการครับ

0: เยอะเนาะแต่พ่อครับผมถมดินแปลงหนึ่งรอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่มาเหยียบพื้นแผ่นดินนี้รอมานานถึง13ปีเต็มไม่ได้รอเฉยๆไม่ทราบรออะไรแต่ก็สร้างคนสร้างทีมสร้างตาตาไปพร้อมกันทุกวันนี่เนาะสุดยอดกระทั่งแล้วว่าดำเนินให้มีโครงการองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกผมก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่เราคอยมานานแสนนานเข้าใจคอยเนาะเมื่อกี้ทีมงานมาตรวจพื้นที่นำโดยพระอาจารย์ธีรพัฒน์ญาณพัฒโธเห็นแปลงดินที่ถมรอมา13ปีแล้วท่านก็กล่าวว่าที่นี่เหมาะมากเลยมีภูเขาล้อมรอบโดยไม่ต้องไปสร้างภูเขามีอยู่แล้วล้อมรอบบรรยากาศเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมกลับจากสำรวจหลวงพ่อก็เมตตาอนุมัติให้สร้างพระเจดีย์ขนาด10เมตรงบประมาณเพียงเล็กน้อย15เอ็มครับนี่มาบุญใหญ่เปิดผู้มีบุญก็หลั่งไหลมาจากทุกทิศครบ15เอ็มเป็นอัศจรรย์ภายในเวลาเพียง6เดือน
1: สา
0: ธุใครทำบุญนี้ขอให้รวย
1: สาธ
0: ุ
1: สาธ
0: ุเร็วเกินคาดหลวงพ่อทำชาวและหยองนี่คนเอาได้เพื่อปฏิใจเอาหมดนี่คือปัญญาที่หาได้ยากในชีวิต

0: แล้วใครเป็นประธานสร้างคุ้นหน้าเนี่ย
1: กับท่านทองกวีชัยห้า
0: โอ้เนาะโอ้คุ้นเนาะโอ้โหใครได้สร้างใจดีนี่เนาะจงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุจงรวยจ้า
1: สาธุ
0: พี่จังแล้วพ่อครับผมและหมู่คณะชาวไร่หยองได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์และสวดธรรมจักรเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยครับ
1: ส
0: าธุจ้าสาธุโอนี่จ้าสาธุจ้าอยู่มาวันหนึ่งในช่วงเช้ามืดตีสี่ผมตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกอยากไปเดินเวียนทักษิณรอบเจดีย์จึงลุกขึ้นเดินออกไปในความมืดสวดธรรมจักรแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครก็ตามที่มาเห็นองค์พระเจดีย์นี้ขออยากทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิภาวนาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วผมก็รู้สึกปลื้มใจเป็นพิเศษใจยังไม่อยากไปไหนจึงเดินก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ห้องปฏิบัติธรรมขณะที่ใจกำลังนิ่งผมเห็นพระห่มจีวรสีกรักรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างองค์พระเจดีย์สว่างเห็นได้ประมาณ5วิแล้วก็หายไปเมื่อลืมตาปัจจุบันโครงสร้างหลักองค์พระเจดีย์เสร็จแล้วเกือบสมบูรณ์รอเพียงชิ้นส่วนตกแต่งสีทองผมและลูกประจำชาวได้หยองสาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้เมตตาให้พระธีรพัฒน์ญาณพัฒโทมาช่วยเนรมิตความฝันพวกเราให้กลายเป็นความจริงอีกไม่นานพวกเราจะได้ร่วมกันฉลองพระเจดีย์สันติภาพโลกของแรงภาคตะวันออกและของประเทศไทยอย่างสะงางามครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงไร่หยองคนเอาดา

0: โอ้คือหล่อนี่ไม่ค่อยจะดีสวยดีเหมือนกันนะ
1: สวยค่ะ
0: คือมองด้านไหนคล้ายๆองค์พระนะนั่งอยู
1: ่
0: ทุกด้านเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพระเจดีย์ครับแล้วพ่อครับจากตำรวจจาวที่ทุกเช้าคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีกลายเป็นพระวุฒิที่ทุกเช้าคิดว่าวันนี้จะพาใครออกจากคุกคือวัฏสงสารนี้ได้บ้างโอ้ผมจากคนที่เคยถูกแซวว่าเป็นแกะดำวันนี้กลายเป็นขุนรบเกาะทองคำแห่งภาคกาสาพัดอย่างเต็มภาคภูมิครับแล้ววันนั้นที่ผมเลือกเดินบนเส้นทางธรรมจึงมีเรื่องราวการสร้างบารมีนี้ให้หลวงพ่อเล่าในวันนี้อะครับนี่ไม่ใช่โอกาสทองแต่คือโอกาสเพชรของชีวิตผมทุกก้าวที่ผมเดินมาล้วนมีตะวันธรรมนำทางอยู่ข้างหน้าเสมอจากนี้ไปสิ่งที่ผมทำได้คือเดินตามให้ทันและไม่มีเหตุผลใดให้หยุดเดินต่อผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับI love หลวงพ่อที่สุดในโลก
1: ว้าว
0: ไม่ใช่แค่คำพูดแต่รักจริงๆแบบลูกธรรมชาวเลยหยองเลยฮิรักหลวงพ่อล้นใจ

ต้องพวกเรานี้ต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านด้วยนะจ๊ะจากหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองเนี่ยนี่ด้วยดวงปัญญาและบารมีของท่านนะที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้ท่านมีจิตศรัทธาแล้วก็มองความจริงของชีวิตได้ออกเนี่ยจึงตัดสินใจมาบวชเป็นต้นแบบต้นบุญของให้กับพวกเราได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะนี่ถ้าเกิดท่านยังคงเป็นตำรวจนะคงจะจับคนติดคุกยันเกษียณนะใช่ไหมจ๊ะแต่กลายมาเป็นคุณพลกล้ากองทัพธรรมแล้วนะข้อคิดอย่างนี้ที่เราได้เห็นนะคืออันที่จริงมันไม่มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดนะที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีไปกว่ากฎของศีลธรรมหรอกโดยเฉพาะในยุคที่ศีลธรรมของคนนั้นเนี่ยมันหย่อนยานลงยิ่งเป็นจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นนะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันยังแก้ศีลธรรมในใจคนได้ไม่หมดก็ต้องใช้กฎหมายควบคุมไปในระดับหนึ่งควบคุมผลที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือต้องไปควบคุมกายวาจาใจของมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมในตัวแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นจ้ะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะจ๊ะของโครงการนาวาบูชาธรรมนะซึ่งเป็นโครงการที่เราอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาหลวงปู่วัดปากน้ำทางสายน้ำนะซึ่งปีที่แล้วเราจัดขึ้นมาแล้วและปีนี้ถือว่าสืบเนื่องต่อไปเป็นประเพณีนะความคืบหน้าเนี่ยของโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่หนึ่งคราวนี้เรามาดูภาพนิดหน่อยเพื่อให้เรานึกออกนะนี่ก็เป็นภาพจากที่ขบวนนาวาบูชาธรรมความยาว150เมตรนะจ๊ะเคลื่อนจากตลาดบางลี่ไปถึงสองพี่น้องนะระหว่างก็ผ่านโค้งน้ำนะสวยสดงดงามจนถึงวัดสองพี่น้องแล้วก็เอาเครื่องอัญเชิญขึ้นไปคราวนี้จากความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยของคนที่เริ่มขึ้นนะจากปีแรกเข้าใจแล้วเพราะคือปีแรกเนี่ยเป็นปีเริ่มต้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่หลังจากที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยความเข้าใจมันมีมากขึ้นว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลูกหลานหลวงปู่วัดปากน้ำบนแผ่นดินเกิดรวมกับลูกหลานในสายธรรมแล้วก็มีลูกหลานในสายฤทธิ์บางท่านที่ยังสืบสายตรงนะนามสกุลมีแก้วน้อยก็คือน้าอังุ่นสุขเจริญเนี่ยจนทั้งมาถึงปัจจุบันร่วมกันทำพอปีนี้ก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นนะมีการแถลงข่าวโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่2ที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีในโลตัสแลนด์เลยนะปีแรกนี่เราแถลงข่าวที่เทศบาลนะปีนี้เราไปทำที่อนุสรณ์สถานเมื่อเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองนะจ๊ะเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็มองรูปเยอะนะแต่มองไปเรื่อยๆเร็วนิดนึงนะจ๊ะบูชาธรรมปี2อันนี้ก็เริ่มต้นจากการลงทะเบียนที่เห็นเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการแต่ผู้อำนวยการสำนักงานของเจ้าท่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะซึ่งเราได้เจ้าท่าเนี่ยท่านมาช่วยดูแลนะอย่างดีเลยเพราะว่าท่านเป็นหน้าที่โดยตรงให้คำแนะนำต่างๆด้วยนะบรรยากาศนี่ก็เป็นปลัดอบต.นะของต้นตาลนะจึงควบคุมพื้นที่สองพี่น้องแล้วก็นี่ก็เป็นเครือข่ายนะให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นเครือข่ายของจิตอาสาในกลุ่มต่างๆนะก็เข้าร่วมด้วยนะวันนั้นก็หลวงพ่อท่านเมตตานะหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็เมตตามาเป็นประธานนะแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจลูกหลานด้วยนะเริ่มต้นด้วยการท่านก็จะเปิดเครื่องสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่ปากน้ำก่อนนะจากนั้นนี่เป็นเครื่องสักการะหลวงปู่ปากน้ำนะจ๊ะโดยหลวงพ่อท่านเป็นผู้
ทำหน้าที่แทนลูกหลานทุกๆคนแล้วก็พิธีกรเราก็นี่เป็นจริงๆก็เป็นเลขาของคณะทำงานนะจ๊ะก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยตามด้วยทีมงานของการโครงการนี้นะก็กล่าวรายงานก่อนจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยในงานนี้สบายๆแล้วนายอำเภอนะจ๊ะนายอำเภอมาโดยตรงเลยวันนี้คือท่านตั้งใจมามากนะแล้วก็มาถึงก็มาเดี๋ยวท่านจะร่วมแถลงข่าวกับเราด้วยนะเป็นไงนี่ก็เป็นเปิดรายการด้วยขับเสภาอาจารย์ท่านนี้นี่เป็นได้รับวันที่1ชนะเลิศงานสักงานเกี่ยวกับเรื่องการขับเสภาเนี่ยซึ่งท่านเก่งมากนะแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงสะเทือนสวรรค์อะไรเงี้ยฟังแล้วจริงๆแล้วสุพรรณบุรีเขาจะมีความชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะจากนั้นก็ต่อด้วยครูเพลงนี่นะครูเพลงของครูแม่พลอยนะใช่ไหมนะครับเป็นครูเพลงก็มีหลายคนในวันนี้ท่านมาขับเนี่ยวันนี้นี่ที่กำลังทำเนี่ยคือร้องเพลงเรือเนื้อความเกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำนะทั้งขับเสภาอะไรต่างๆในเรื่องราวของหลวงปู่นะเป็นบรรยากาศแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นั่งชมและให้กำลังใจกันที่เห็นอยู่นี่รองผู้กำกับนะจ๊ะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในที่นี้จากที่เห็นเนี่ยซ้ายมือในที่เห็นเนี่ยทางซ้ายเนี่ยนี่เป็นวัฒนธรรมจังหวัดนะถ้ามาร่วมแถลงข่าวโดยตรงเลยคือเห็นว่างานนี้มีความสำคัญเนี่ยนายอำเภอจะคนนี้ก็เป็นตัวแทนเป็นรองนายกเทศมนตรีทางขวานี่ก็จะเป็นรองนายกอบต.นะฮะแล้วก็อบต.ต้นตาลนี่มาเยอะนะเพราะว่าเขาก็เป็นพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็มานะแล้วก็ผอ.เนี่ยผอ.โรงเรียนอีกหลายท่านนะจ๊ะนี่ละจ๊ะที่เห็นนี่ก็นั่นเป็นอาเจกหรืออาเจกนะจ๊ะเป็นเจ้าของเรือนะฮะเป็นเจ้าของเรือค้าข้าวแล้วก็ถวายมาเป็นรัตนนาวานะนี่ก็ข้ามไปก่อนนี่เป็นหลวงพี่เองคืออยู่ใกล้นั่งใกล้ๆแหละเพื่อรอคิวที่จะขึ้นไปแถลงข่าวนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะวันนั้นก็มากันคับข้างเลยนะเตรียมงานกันแป๊บเดียวเดินนิจจักก็พร้อมใจมาพอให้สัญญาณว่าจะมีการแถลงข่าวเป็นทางการก็พร้อมใจกันมาเลยใครไม่ติดอะไรก็มาเลยวันนั้นนะแล้วเสร็จท้ายแล้วพอก่อนจะเข้าการแถลงข่าวเนี่ยหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็ให้โอวาทซึ่งก็พูดถึงเรื่องราวหลวงปู่วัดปากน้ำนะถึงพระคุณของท่านต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจในการร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมานะเราจะพบว่านะลำดับที่ก็หลวงพ่อท่านก็ให้ของที่ระลึกนะจ๊ะของที่ระลึกกับผู้ที่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้มาร่วมงานกันสร้างบรรยากาศงานแถลงข่าวนะจ๊ะเดอะครูเพลงมาเนี่ยปีที่แล้วท่านก็ไม่เป็นกรรมการนะมานี่ไม่ได้มีค่าตัวนะจ๊ะท่านมาด้วยตัวและหัวใจที่จะร่วมในการสนับสนุนงานที่จะบูชาธรรมหลวงปู่ปากน้ำนะบรรยากาศแถลงข่าวก็เกิดขึ้นนะมี5ท่านในวันนั้นที่แถลงข่าวนะพลเมืองประชาชนเนี่ยคือคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีทะเบียนบ้านในประเทศนะแต่คำว่าพลเมืองมีความหมายมากกว่านั้นนะพลเมืองเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่าพละบวกด้วยเมืองรวมความแล้วก็ว่าพละแปลว่ากำลังนะเมืองก็คือเมืองพลเมืองก็คือกำลังของเมืองหรือกำลังแผ่นดินนั่นเองคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพลเมืองเป็นกำลังแผ่นดินได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อตนเองปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดีแต่การพัฒนาความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ยากนะโดยเฉพาะปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่ไปถึงระดับ AI แล้วหลายๆอย่างเนี่ยในเรื่องวิชาการเนี่ยเจริญจริงๆนะแต่ในเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติอันนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแล้วหลวงพี่ขยายความก็ฟังว่ายังไม่มีคำสอนใดนะที่พูดถึงกระบวนการการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยได้ดีไปกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าบูชาผู้คนที่คนบูชาอ่านอย่างที่อธิบายเขาอย่างนี้นะเหมือนถามว่า

คำว่านี้มันมีความหมายยังไงเราลองนึกนะลองนึกภาพตามนะนึกถึงตัวเราก็ได้ตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมจ๊ะตอนที่เราเด็กๆเราโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นพ่อแม่ทำเรื่องดีๆแล้วเราก็ประทับใจความดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หวังว่าเอาละสักวันหนึ่งโตไปน่ะเราจะทำให้ได้อย่างพ่อที่แม่ทำตอนนี้ทำไม่ได้แต่โตไปต้องทำให้ได้พอเข้าโรงเรียนเข้าศึกษาแล้วเรียนเห็นคุณครูแล้วเราประทับใจเราก็รู้สึกว่าเอาละต่อไปเราจะต้องทำเรื่องดีๆให้ได้อย่างครูคนนี้หรือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ารับราชการทหารตอนแรกก็เหมือนกับเข้าไปแบบทำหน้าที่ตามหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่พอไปศึกษาเรื่องราว

ัดให้เรามีแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้มันเกิดแรงบันดาลใจนะในความเสียสละอยากจะทำคุณกับแผ่นดินขึ้นบ้างนะตามที่เขารู้สึกประทับใจหรือพูดได้ง่ายเนี่ยคนเราเนี่ยนะบูชาใครไว้ในใจก็อยากจะทำตามคนที่เขาบูชานั่นแหละเหมือนเราเนี่ยเราบูชาหลวงปู่บูชาหลวงพ่อบูชาคุณยายเราก็อยากทำความดีตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั่นแหละหลวงพี่ก็ขยายความว่าบุคคลที่คนบูชาเนี่ยคนทุกคนในที่นี้เนี่ยอยู่ในฐานะลูกหลานหลวงปู่บนแผ่นดินเกิดอยู่ในฐานะลูกหลานหลวงปู่ในสายธรรมโครงการนี้จะเชื่อมใจทุกคนน่ะให้มีหลวงปู่บูชาในใจไล่ลำดับขั้นตอนของการฟื้นฟูศีลธรรมน่ะจะได้ทำความดีตามหลวงปู่ที่บูชาในใจนั่นเองเนี่ยนะครับเออหลายท่านพอฟังรูปพยักหน้าเก็ทนะเออใช่เลยบ่อนนี่ไงส่วนมุมมองอย่างอื่นเนี่ยเห็นประโยชน์ในด้านต่างๆหลายๆคนก็เห็นปุ๊บก็เข้ามาให้ความร่วมมือกันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องบอกบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็ยังเข้ามาไม่มีความเห็นใดๆก็รับฟังเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรับฟังครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความที่อยากจะให้เกิดงานเนี่ยพัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นต้องบอกว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะนั้นปีนี้ก็จะจัดอีกทีวันที่29พฤศจิกายนแถลงข่าวไปก็จะมีก็เขาเรียกกระบวนการนำไปสู่ความเข้าใจหลวงปู่ผ่านระบบการประกวดต่างๆเนี่ยซึ่งจะกลมกลืนนะครับ

ที่สองเนี่ยมันมักจะมีคำถามนะคำถามนะถึงหลวงพี่เนี่ยว่าไอ้หลวงพี่เนี่ยคิดโครงการนี้มายังไงนะปฐมกำเนิดมันมาอย่างไรแล้วเอาเวลาที่ไหนไปคิดวางแผนยังไงเขาจะคิดอย่างนี้บางท่านก็นึกว่าอ๋อแสดงว่าหลวงพี่เนี่ยอนุสรณ์สถานนี่งานไม่เยอะใช่ไหมเขาพูดเล่นๆเนี่ยแสดงว่างานไม่มากเพราะงานจะมีเฉพาะปลายปีเท่านั้นระหว่างปีคงมีเวลาอันนี้ขอยืนยันว่าอันจริงไม่มีเวลานะแต่ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญเพราะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีงานปลายปีแต่มันก็ต้องดูแลสถานที่จริงไหมจ๊ะต้องดูแลสถานที่แล้วก็ต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่ผ่านมานี่อนุสรณ์สถานนี้สร้างมานี่เกือบ20ปีแล้วนะตั้งแต่ต่อเสาเข็มต้นแรกวันที่1มกราคม2550พอสิ้นปีนี้ก็20ปีพอดีอ่ะ70พอดีใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรจะต้องปรับปรุงเยอะแยะทุกอย่างหมดอายุไปเยอะนะระบบน้ำดินทรุดอะไรต่างๆอ่านี่เราดูนะดูเดี๋ยวเพื่อให้เป็นคำยืนยันว่าแล้วทำไมนะมันเป็นจริงไหมนี่เห็นนี่ยกตัวอย่างนี่แต่ภาพจริงนะเหตุการณ์นี้ทำขึ้นพร้อมๆกับ

ดินมันซุดไปเยอะนะความที่เป็นดินถมใช่ไหมพอซุดไปก็เกิดปัญหามันมีหลายๆส่วนเนี่ยซึ่งทำให้ท่อระบายน้ำขาดจากการดินก็ไหลออกไปพอไหลออกไปเสร็จก็กลายเป็นโลกพระจันทร์เลยเป็นเหมือนอุกาบาตนะเต็มไปหมดเลยนะก็สร้างปัญหาเวลาเราทำงานหาใครมาซ่อมก็ยากนะเพราะมันเข้าพื้นที่ไม่ได้เอาเครื่องจักรหนักจริงๆเข้าไปไม่ได้ต้องขนเข้าไปเลยเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนี่เป็นแค่ไตเติ้ลไตเติ้ลนะก็ต้องโมทนาด้วยจ้าใครที่มีส่วนทำให้ผืนแผ่นดินเนี่ยที่สุดไปแล้วก็กลับคืนมาเลยนะเหมือนกับเป็นการซ่อมใหญ่นะนี่เป็นตัวอย่างนะเจ้าว่าไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าขึ้นกับเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่าจึงสิ่งนั้นสิ่งที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคือหลวงพี่เนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าเป้าหมายเนี่ยที่ทำเนี่ยว่าเป้าหมายและนโยบายเนี่ยของหลวงพ่อเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายคือเห็นชัดเจนในความจริงข้อนี้แล้วก็เป็นบุญบารมีของเราไงเป็นบุญที่เราจะทำงานพระศาสนางานสำคัญที่เกิดขึ้นและก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราพอจะตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำภารกิจอันนี้แหละแล้วการตอบแทนคุณเรื่องนี้นะมันหลวงพี่ว่าถ้าใครตระหนักเรื่องพวกนี้นะจะเป็นประโยชน์กับตัวทุกคนเลยนะมีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเรื่องการความรู้สึกที่จะตอบแทนคุณเนี่ยความรู้สึกที่เราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อบูชาธรรมนะของผู้มีพระคุณของเรานะหลวงพี่เคยมีเหตุการณ์นี้กับตัวเองเมื่อปีประมาณสักปี32ตอนนั้นเกือบจบมหาลัยแล้วตอนนั้นก็ไปขึ้นรถที่ตรง3ย่านนั้นนะใกล้ๆยังเยื้องจุฬาหน่อยนึงกะว่าจะเดินทางมาวัดแหละก็มีเวลาก็จะมาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็นึกว่าเอ้ยนึกแบบสบายๆนะว่าอยู่ๆก็นึกขึ้นมาเองบอกเอออยากจะรู้จังเลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยใครบ้างนะที่ทำคุณกับเรามีพระคุณกับเราเนี่ยเรารู้สึกแค่นั้นนะก็นึกสบายๆอยู่ๆก็ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาในใจนะก็นึกเลยระหว่างขึ้นไปนั่งรถเมย์สาย34นะคิดไปเรื่อยตั้งแต่เกิดมาเลยว่าใครทำความดีทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติไล่มาเลยจนหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายพระพุทธเจ้าไล่มาเลยเชื่อไหมเจ้าขนาดที่คิดจาก3ย่านถึงรังสิตอ่ะเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะแน่นอนแต่ถึงรังสิตเนี่ยยังอัศจรรย์ใจว่าถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยรถจะติดหรือไม่ติดไม่ได้สนใจคนระหว่างป้ายรถเมย์ไม่สนใจใครเลยนะแต่มันตระหนักแล้วก็มันก็ระลึกถึงคุณความดีของคนทั้งหลายไม่น่าเชื่อนะการระลึกถึงคุณความดีของผู้มีคุณของเราเนี่ยมันทำให้เราเบิกบานใจวันนั้นอะปิติใจเป็นความรู้สึกแรกของชีวิตนะที่รู้สึกกับปิติอะไรได้ขนาดนั้นนะปิติเบิกบานใจเลยนะแล้วมีความสุขทางใจทีเดียวล่ะไม่รู้จะใช้คำอธิบายใดๆนะมาบอกว่าฉันปิติจังเลยจากการระลึกถึงพระคุณของคนที่ทำคุณแก่เราอะแล้วทำให้มันมีกำลังใจมากทีเดียวนะจ๊ะนั่นเป็นความรู้สึกแรกในชีวิตคือก่อนหน้านี้ก็ทำความดีอย่างอื่นอะแต่ยังไม่ทราบซึ้งถึงคุณของผู้ที่ทำกับเราไงไม่น่าเชื่อลองใช้สูตรนี้ดูลองไปทำดูนะมันจะเป็นผลดียังไงรู้ไหมจากวันนั้นมานี่ความรู้สึกตอบอยากจะตอบแทนคุณคนทั้งหลายกับผู้ที่ทำคุณกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะพ่อแม่เราคุณพ่อเนี่ยเราก็นึกในใจท่านนั้นนะว่าสมัยก่อนเราก็ไม่ชัดเจนในคุณของท่านอ่ะพอเราระลึกถึงคุณท่านเรามีความชัดเจนในเรื่องราวในดีเทลในรายละเอียดต่างๆรู้สึกซาบซึ้ง
มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาเนี่ย

แนะนำหมอหลวงพี่ก็เดินทางอยู่แถวห้วยขวางเดินทางไปเจอคุณหมอหนึ่งนี่ยกตัวอย่างนะว่าความรู้สึกอย่างนี้และความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะตอบแทนคุณท่านจริงๆหรือว่าคือท่านเนี่ยสมัยหนุ่มๆท่านทานเหล้าถึงแม้ว่าพออายุมากแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนทานแต่ท่านก็ทานคนเดียวแล้วไงติดแล้วเราก็นึกในใจเราจะทำยังไงนะที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้นึกในใจอย่างเงี้ยนึกไม่ออกก็ยังนึกไปเรื่อยๆนะทำอะไรทำไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เบื่อหน่ายที่จะนึกนะก็ค่อยทำไปเรื่อยอัศจรรย์นะจ๊ะพอใจมันจดจ่อนะมีอยู่วันหนึ่งนะมันเจอเหตุการณ์บางอย่างปุ๊บได้ช่องเลยได้ช่องที่จะเห็นช่องทางว่าอันเนี้ยมีทางที่จะแก้ไขได้วันนั้นเนี่ยหลวงพี่กลับจากมหาลัยเดินทางไปเรามองไกลๆนะเห็นคุณพ่อเดินมาแล้วเราในเห็นท่านก่อนแต่ท่านเดินเซเดินเซหมายความว่าไงแสดงว่าต้องมีกึ่มๆนะมีแล้วล่ะเดินเข้ามาแล้วจังหวะเดินสวนกันในระยะที่ท่านมองเห็นเราเหมือนไฟช็อตอ่ะจากเซท่านเดินตรงเลยแล้วก็เดินเหมือนกับอาการปกติเลยจนเรางงว่าเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นพ่อเราเดินเซนะทำไมพ่อเราเดินตรงถ้าเจออย่างหลวงพี่หนึ่งจะงงไหมหลวงพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านเดินตรงไงเดินตรงเสร็จปุ๊บเราก็เก็บความสงสัยนะก็เดินต่อไปก่อนถึงบ้านก็จะมีร้านขายของชำก็เข้าไปนั่งไม่แน่ใจว่าเข้าไปซื้ออะไรหรือไปนั่งทานน้ำเนี่ยนะนั่งสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเจ้าของร้านกับคนข้างๆเฮ้ยแกเขาบอกว่าแค่ดูดิดูเธอเสิร์ตเดี๋ยวชื่อพ่อยมพ่อหลวงพี่นะดูเธอเสิร์ตเดี๋ยวลูกชายมาเนี่ยไม่กล้าเข้ามาซื้อเหล้าก็เดินวนเวียนรอบๆไม่กล้ามาซื้อโอ้เราเห็นช่องทางแล้วแป๊บเดียวนะหล่นช่องทางปุ๊บเอาแหละวิธีการนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ดีตัดหนทางพ่อเพราะจริงๆพ่อก็ไม่ได้มีสังคมกับใครแล้วตอนนั้นน่ะจะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าความคุ้นเคยกินอยู่ทุกวันนั่นแหละก็เลยกลับบ้านเลยเป็นปกติกลับไปวันนั่งที่ร้านนั่นแหละทุกวันจนพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาซื้อไงเลยเลิกเล่าโดยปริยายเลยนี่งงไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยแค่ไปนั่งแบบให้ท่านทานเหล้าไม่สะดวกนะเราไม่ได้พูดอะไรแหมเป็นพ่อเลี้ยงเราตั้งแต่ฝ่าเท้าเราเล็กกว่าฝ่ามือนิดเดียวแล้วเราจะไปอาหารสอนพ่อในยามนั้นเราก็ไม่ใช่พระเป็นแค่นักศึกษาใช่ไหมแต่ว่าประทับใจมาถึงทุกวันนี้นะแล้ววันหนึ่งเรานั่งคุยกับพ่อเราก็บอกท่านพ่ออันนี้ดราม่านิดนึงนะซึ้งๆหน่อยนะพ่อผมนี่รักพ่อนะแต่ว่าผมช่วยอะไรพ่อไม่ได้หรอกจะช่วยได้ก็นิดๆหน่อยๆแต่พ่อต้องช่วยด้วยตัวเองนะจะดีกว่าบุญเท่านั้นจะช่วยพ่อนะพ่อต้องสั่งสมบุญด้วยตัวเองถ้าเงินนี้เงียบไปแป๊บเดียวนะแล้วคำพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากพ่อนะพูดว่าเนี่ยพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่มีใครช่วยพ่อได้นอกจากบุญโอ้โหคำนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับหัวใจลูกแล้วจากนั้นมาจะชวนท่านทำความดีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ยากนะโทรมาสั่งสมบุญชวนอะไรมาอายุมากไม่สะดวกแต่ก็ยังมานะซึ่งก่อนนี้ไม่คาดไม่ถึงว่าท่านจะมาเหมือนเราได้ปลดพันธสัญญาในใจของเรานะไปถึงตรงนั้นนั่นคือตอนไม่นักศึกษาถ้าพอมาถึงคราวที่มาบวชแล้วเนี่ยนั่นพระคุณเราก็ตอบแทนคุณนั่นคือพ่อตัวนะพ่อทางสายโลหิตนะแต่นี่พอมาเราอยู่วัดเนี่ยเราได้ทราบซึ้งเนี่ยพระคุณของหลวงพ่อพระคุณหลวงปู่คุณยายพอเราคิดถึงนั้นหลวงพี่ใหญ่พวกเรานึกทุกๆวันนะจ๊ะนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆเดี๋ยวบุญที่เกิดจากการระลึกถึงผู้มีคุณใจเราใสนะแล้วมีกำลังใจเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการที่หลวงพี่ทำงานนาวาบูชาธรรมนี่แหละเพราะจริงๆพอเรานึกจะตอบแทนคุณนี่นะแต่แรกเรานึกไม่ออกหรอกแต่พอมีจังหวะนิดเดียวเท่านั้นสะกิดใจเท่านั้นแหละมันออกเป็นช่องเลยจากเดิมว่าเราจะทำยังไงนะที่เราจะให้คนรู้จักหลวงปู่ปากน้ำให้คนรู้จักคุณท่านให้คนมา

ฏิบัติตามธรรมท่านก็นึกอยู่อย่างนี้แหละแรกๆก็นึกไม่ออกหรอกทำเท่าที่นึกได้ไปก่อนแต่แล้ววันหนึ่งก็เห็นในขณะที่เราตอนนั้นจำได้ว่าเราลอยทุ่นในน้ำนะเราจะเปลี่ยนทุ่นไงแล้วก็เพื่อให้เจ้าภาพมีความปิติใจก็มีพิธีซะหน่อยนึงให้ท่านระลึกถึงก็เอาทุ่นอันเดียวนี่แหละยาวๆนะ12เมตรแล้วก็มีเรือพายขนาบข้างและมีขับเสภาในกลางสายน้ำปรากฏมาประทับใจนะเห็นปุ๊บเห็นแวบเดียวรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราจะบูชาทำสิ่งวิธีการที่เราจะรวมใจชาวสองพี่น้องจะใช้พิธีทางสายน้ำนี่แหละแล้วมันจบไปยังคิดกันมันก็ไม่จบก็คิดไปเรื่อยๆไงเอ๊ะมันจะไปยังไงต่ออ่ะทางสายน้ำหาเรือที่ไหนจนกระทั่งได้เรือมาพอได้เรือมั้ยเรือจะทำยังไงรูปร่างเรือจะเป็นแบบไหนอย่างไรค่อยๆ คิดไปแต่ความรู้สึกคือเราจะจดจ่อในตอนนั้นซึ่งหลวงพี่ทวนอยู่แล้วนะเฮ้ยมันมาจากการที่เราจดจ่อมาจากการที่เราได้ระลึกถึงแล้วเราอยากจะตอบแทนคุณไงแล้วสิ่งนี้มันไปตรงกับที่คุณยายเนี่ยเคยตอบคำถามหลวงพ่อทัตตชีโวไว้นะท่านถามว่าพระสารีบุตรเนี่ยทำไมถึงมีดวงปัญญามากถามคุณยายแต่ทงในใจเนี่ยความเข้าใจพื้นเดิมก็อักจะว่าท่านเป็นบัณฑิตควรจะมีนิสัยคบบัณฑิตไปทุกชาติทุกชาติใช่ไหมอัธยาศัยนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอคุณยายตอบว่าพระสารีบุตรมีเป็นดวงปัญญาได้เพราะท่านเป็นเลิศด้านความกตัญญูพอฟังนี้เราไม่อ๋อนะเราอาจจะเอ๋อก็ได้นะเพราะเราโดยเหตุโดยผลเนี่ยหลวงพี่ก็ฟังตามท่านนะว่าท่านร้อยฟังก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่รู้แต่ว่าการตอบคุณยายนั้นน่ะท่านไม่ได้ลืมตาตอบนะท่านหลับตาก่อนแล้วจะตอบพูดง่ายไม่ได้ใช้ความรู้ภายนอกแต่ท่านใช้ความรู้ภายในจากที่ท่านเห็นน่ะแล้วออกมาตอบบอกว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากเพราะความกตัญญูหลวงก็มานั่งนึกนะตอนนึกไม่ออกหรอกแต่พอมาเจอกับตัวเองเพราะว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเวลาเราใจจดจ่อจะทำคุณให้กับอยากจะตอบแทนคุณให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยใจของเรามันจะทำในสิ่งที่เหลือเชื่อนะเคยมีความคิดคันนี้คือมันไม่ได้ทำแค่เสมอตัวนะแต่ทำยกขึ้นเหนือหัวไงนึกออกมั้ยจ๊ะทำแต่ละอย่างจะทำเพื่อไม่ได้ทำแค่เสมอตัวไม่ใช่ทำเท่าที่ได้มันก็จะได้เท่าที่ทำหรือเคยทำมาแต่พอเรานึกว่าเราจะทำแบบเหนือหัวไงทำแบบเคารพบูชาเนี่ยดวงปัญญามันก็ถูกกลั่นออกมานะออกมาดวงปัญญาที่เคยคิดได้แค่นี้นะมันก็จะมีความอัศจรรย์ในความคิดไร้ขอบเขตไปเลยต้องบอกเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะคิดได้เรื่อยๆแต่พอนึกจะทำนึกจะบูชาทำให้ได้เดี๋ยวจะเห็นช่องทางแค่อะไรสะกิดใจนิดเดียวนะจ๊ะบางทีมันเชื่อมเห็นช่องทางได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนาวาบูชาธรรมเนี่ยชื่อก็บอกแล้วมันสำเร็จได้ด้วยการที่จะเคารพบูชาหลวงปู่วัดปากน้ำไงแค่มีอะไรมาคาบสะกิดใจนิดเดียวมันเตรียมอยู่แล้วว่าจะหาทางทำยังไงพอเห็นปุ๊บช่องทางเกิดเลยนะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจนเราทำเองทีมงานที่เราช่วยกันทำเนี่ยก็เดินมาถึงตรงนี้ได้ก็ความรู้สึกที่จะบูชาธรรมหลวงปู่นั่นแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะให้ผลงานเนี่ยเป็นการบูชาหลวงพ่อด้วยและเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะจะมีผลต่อการทำให้ศาสนามีความเจริญมั่งคงสืบต่อไปในวันข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องราวหลวงปู่โดยเฉพาะเรื่องทางสายกลางที่หลวงพี่ที่หลวงปู่ท่านมาอธิบายให้เราเข้าใจในกึ่งพุทธกาลนี่นะท่านอธิบายเรื่องนี้เข้าใจชัดเจนที่สุดซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมตามมาในภายหลังเนี่ยก็จะมีความมั่นใจที่ชัดเจนและก็จะเห็นภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติธรรมการสมานฉันท์จะเกิดขึ้นนะในหมู่นักประพฤติธรรมคือพอเราเห็นภาพรวมเลือกวิธีการไหนไม่รู้แต่เข้าใจในภาพรวมไงทุกวิธีแล้วแต่อัธยาศัยแต่สุดท้ายแล้วจะมาเจอที่ทางสายกลางจะมีจุดร่วมกันที่ตรงกลางนะจ๊ะเมื่อจุดถึงทางสายกลางแล้วมันก็สมานฉันท์เริ่มต้นอาจจะแตกต่างแต่ความคิดไม่แตกกระจายนะจ๊ะตรงกันข้ามพอเอาความคิดที่หลากหลาย

ใช้ในวิธีการที่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนกันนะจ๊ะในการปฏิบัติธรรมนะภูมิปัญญาธรรมจะแตกฉานด้วยจะไม่มีความเห็นแตกกระจายแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นกำลังใจให้นักประพฤติธรรมตามมาจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อความเจริญต่อบุคคลที่ลงมือประพฤติตามเพราะเรื่องหลวงปู่นี่มีความสำคัญมากเห็นไหมเราทำเช่นนี้ก็มันก็มีผลต่อการยืดอายุพระศาสนาแล้วเราจะได้ตอบแทนคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะเพราะเราก็มีโอกาสจะตอบแทนคุณท่านแต่ครั้งนี้แหละเราจะตอบแทนโดยการยืดอายุพระศาสนาของท่านเนี่ยให้ยาวนานที่สุดบารมีเราเนี่ยมันมากจะมากขึ้นนะหลวงพี่นึกเล่นๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราทำไม่เต็มที่นะแล้วเรากลับดุสิตบุรีบุญที่เกิดจากการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะลองนึกภาพนะเรานั่งสมาธิไปอยู่บนแล้วแต่มันวาบขึ้นตลอดเวลาผลบุญอันเกิดจากคนที่ประพฤติพันตามมาเอาขอวาบก็พันปีก็ได้นะเบื้องต้นขอพันปีก่อนเรานั่งสมาธิไปแต่ก็มีพันปีในเวลาเมืองมนุษย์วาบขึ้นตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขาประพฤติธรรมซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูศีลธรรมของเรานี่ไงเห็นไหมจ๊ะมันคุ้มไหมคุ้มไงโดยสาระทั้งหมดแล้วที่คิดมาไม่ว่าจะมองมุมไหนมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกำลังใจมันก็เลยเกิดไงล่ะจ๊ะกำลังใจเกิดคือไม่ได้สนใจนะอุปสรรคจะมีหรือไม่มีไม่ได้สนเลยนะจะมากหรือจะน้อยก็ไม่ได้ไปใส่ใจด้วยแค่คิดอย่างเดียวว่าจะทำให้ได้แล้วก็หาทางทำมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วนี่แหละที่บอกว่านะสัญญาใจที่เราให้ไว้กับไม่ว่าจะเป็นพ่อทางโลกพ่อทางธรรมนะเราจะได้ทำสัญญานี้เนี่ยได้บรรลุเป้าหมายไงเพราะเราพี่เชื่อว่านะหลายท่านเนี่ยก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจถ้าเรายังจำได้ไหมเจ้าว่าสุนทรพ่อเนี่ยมีข้อความหนึ่งที่พูดว่าเป็นข้อความว่าคำว่าสัญญาใจนะเราคงเคยได้ยินเดี๋ยวหลวงพี่ทวนให้ก็ได้นะสัญญาใจที่ให้ไว้แดนประเสริฐเคยได้ยินไหมได้ยินนะจ๊ะก่อนจะเกิดว่าจะสู้ไม่ถอยหนีจะร่วมแรงร่วมใจปราบภัยลีคลอยตรงนี้มานานแล้วแก้วกลอยใจเนี่ยพอเรานึกถึงสัญญาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปลื้มนะกำลังใจเราจะฮึกเหิมเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรามาช่วยกันนะจ๊ะเราไม่ว่าใครจะทำหน้าที่อยู่ตรงไหนในโลกนี้ไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเราต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะช่วยกันและถ้าช่วยกันที่จะฟื้นฟูศีลธรรมหรือทำให้ศีลธรรมที่นั่นกลับคืนมาโดยให้คนประพฤติธรรมเนี่ยบุญบารมีเราได้มหาศาลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะร่มเย็นนะสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและมวลมนุษยชาติก็จะรอดปลอดภัยและก็มีทางไปที่สวยสดงดงามจริงไหมจ๊ะเพราะนั้นพิจารณาและพิจารณาอีกนะเราก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะจ๊ะทำเนี่ยความแตกต่างในที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็มีนิดเดียวนะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพระอาจารย์หลายท่านนะจ๊ะโดยเฉพาะระดับรองสมเด็จเนี่ยที่ท่านอยากจะมาด้วยนะท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ปรากฏว่าหลวงพี่ก็บอกท่านว่าปีหน้าครับถึงจะมีความพร้อมปีนี้ไม่พร้อมปีหน้าก็คือปีนี้ไงเพราะท่านก็บอกว่าถ้ามาท่านมานั่งเนี่ยอยากให้เห็นกระบวนนิดนึงนะจ๊ะเห็นกระบวนนี่คือกระบวนเดิมแล้วข้อเปรียบเทียบที่ผ่านมาคือแม้เวลาเราหมดมีจำกัดใช่ไหมเนี่ยนิดเดียวนะจ๊ะนิดเดียวเนี่ยนี่ข้อเปรียบเทียบนี่กระบวนเดิมเนี่ยถ้าเราเจาะรายละเอียดจะพบว่านี่เป็นบารมีพิธีหลวงพี่ก็บอกท่านว่าหลวงพ่อครับตรงบารมีพิธีเนี่ยท่านหลวงพ่อมาโดยสถานะต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านต้องนั่งบารมีพิธีใช่ไหมโดยความที่เราต้องเคารพท่านนะท่านก็ต้องดูโดดเด่นสมเกียรติท่านแต่เนื่องจากว่าถ้าหลวงพ่อมาก็จะทำให้ความ
ความชัดเจนในรากฐานประเพณีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น

ึ้นดังนั้นปรัมภิธีเนี่ยสงวนไว้สำหรับลูกหลานบนแผ่นดินเกิดหรือลูกในสุพรรณบุรีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมนะหลวงพ่อเนี่ยสำหรับแผ่บุรุษอาจารย์ให้เสมอว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเป็นกำลังใจลูกหลานที่จะทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่เนี่ยนะก็เป็นกำลังใจจะเป็นแผ่ที่เกี่ยวเนื่องจากต่อเนื่องจากปรัมภิธีนะจะเป็นแผ่ตัวนี้ความเพิ่มเติมมาก็จะมีการเพิ่มเติมแผ่ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับพระเดชพระคุณหลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อจากที่จะมาให้กำลังใจต่อไปก็จะเสนอว่าผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมาให้กำลังใจลูกหลานที่กำลังทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่และท่านกระแพนี่ถือว่าเป็นแพบุรพาจารย์เลยรูปด้านบนนี่จะเป็นรูปหลวงบุรพาจารย์หลวงปู่นะที่ไว้นี้ให้เรียบร้อยนี่แหละจ้ะก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านี้นะนะหลวงพี่เองก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะทั้งที่ได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้นะจ๊ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณพระคุณของมหาปุถีอาจารย์ทุกท่านโดยบันดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนา

0: ให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์

ร่างกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายเดิมก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำๆอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่า

จะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตาไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียว

หรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างนี้ให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ

เป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วไปติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายกระพือตานิดเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน

วิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอ

0: ภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้
1: ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

มบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยา

Yeah.

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

เวรปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหม

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

ัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการถวายทานทันทีที่เกิดศรัทธาขึ้นเต็มที่เวลาบุญส่งผลทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไรที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเวลาอีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลยหากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันทีคอยเอาไว้ก่อนเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นช้ากว่าคิดแล้วทำทันทีแต่เวลาบุญส่งผลก็จะเต็มที่แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะถึงจะได้บุญเต็มที่ไปยืมมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้นบุญก็ไม่ได้หย่อนลงมามารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปภาพภาษาจีนรุ่นที่21เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุใหม่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองและพร้อมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่21ภาคภาษาจีนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้กับบุญที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสจากนั้นคณะพระภิกษุใหม่ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนด้วยความสง่างามตามพุทธประเพณีซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงความสุขภายในและนำความสงบร่มเย็นนี้กลับไปขยายผลและสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในณประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี321ให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนภายในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิริยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นประธานส่วนนายวรวัฒน์คณิตนุสรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปีการศึกษา2568เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นก่อนที่นางสาวชลิตาเชื้อทองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดชลบุรีจะได้แนะนำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษและเวทีต่อยอดการแข่งขันระดับจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้านศิลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมช่วงต่อมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ7บทฝึกพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรหนองนาผู้อำนวยการสถาบัน Capvision Institutes เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการศิลธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการพัฒนานิสัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสมุดบันทึกความดี321เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม
1: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสุขนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่นะครับเราก็ตระหนักนะครับและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนาให้เป็นคนเก่งนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไป

0: ฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ทุรงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมทุรงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับมาดูแลสุขภาพใจของตนเองและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด180คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปะปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์ธรรมเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยออกกำลังกายแบบโยคะทางยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์ซึ่งทำให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีส่งผลให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายคนนั่งสมาธิแล้วเห็นความสว่างเข้าถึงความสงบและความสุขภายในและทางโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาถวายโซล่าเซลล์และร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์ของทุรงคสถานนครสวรรค์ให้ร่มรื่นสัปปายะพร้อมทั้งร่วมกันเวียนประทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในโครงการมุ่งเน้นการหล่อล้อมจิตใจให้ทุกท่านสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไปนอกจากนี้ทุรงคสถานนครสวรรค์ยังได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของบิดามารดาคณะญาติและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยการจัดบวชในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้บวชให้เป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยศีลสมาธิและปัญญาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานเทศกาลสงกรานต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมไทยและความสงบจากการนั่งสมาธิแม้ว่าประเทศไทยจะจัดเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลือกจัดกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและเหมาะกับการเล่นน้ำจึงทำให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของสงกรานต์อย่างเต็มที่โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิรับพรจากพระสงฆ์เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ร่วมพิธีรดน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและร่วมตั้งจิตอธิษฐานณบริเวณที่จะสร้างพระเจดีย์ในอนาคตโดยในปีนี้เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างพระเจดีย์และสวนสมาธิได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับครอบครัวของท่านอีกด้วย ซึ่งการได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้เป็นอีกก้าวหนึ่ง

ของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนเพราะเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านและการเติบโตไปพร้อมกับคนในพื้นที่เป็นรากฐานสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมที่อบอุ่นและอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจคือช่วงขอขมาผู้ปกครองอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญคือการได้เห็นผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนได้เปิดใจมาสัมผัสความสงบเป็นครั้งแรกหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงานสำหรับเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมไร้พรมแดนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมความรักความผูกพันในครอบครัวและเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิอีกด้วยค่ะส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้ฝึกฝนการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านได้พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและยังได้แบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวิโรได้ให้คำแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันโดยเน้นย้ำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีเพื่อจิตใจนิ่งสงบและระงับความวิตกกังวลจากภารกิจประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเรื่องของการปล่อยวางความเครียดให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิและภายในงานยังจัดให้มีช่วงสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและความสุขอันเกิดจากความนิ่งสงบภายในอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแผ่ขยายสันติภาพภายในไปสู่ชาวโลกและแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันไปร่วมอนุโมทนาบุญต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีคณะสงฆ์อาสาสมัครและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพงษ์และกัลยาณมิตรเลียนวูพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกครั้งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบและเข้าถึงความสุขภายในอย่างแท้

จริงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีในต่างประเทศซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามแบบแผนวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยความปลื้มปิติในบุญกุศล

จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตานังธรรมยันติปันทิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้แต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันบางคนมีเวลามากบางคนมีเวลาน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเวลาชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ประมาณ75ปีซึ่งถือว่าน้อยมากนะจ๊ะ

เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดอย่าคิดว่าเรานะมีเวลามากเพราะสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ยังมีอีกมากโดยเฉพาะความรู้ภายในเป็นความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษาดังนั้นเราจึงควรสงวนวันเวลาอันมีค่านี้ไว้สำหรับการศึกษาความรู้ภายในโดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆวันนะจ๊ะมีเถรคาถาที่พระมหากัจจายนะเถระกล่าวไว้ในจุลทวิมานว่าสัตว์พึงไปในประเทศใดแล้วประกอบการงานและเล่าเรียนวิชากระทำกิจของบุรุษแล้วจะไม่แก่ไม่ตายประเทศเช่นนั้นไม่มีเลยแม้จะทั้งหลายผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเป็นกษัตริย์ปกครองแว่นแคว้นมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยถึงชนเหล่านั้นจะมีเพลงอาวุธที่ได้ศึกษาแล้วแกล้วกล้าองอาจสามารถจะต่อสู้ศัตรูได้ก็ตามแต่ชนเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นอายุจะดำรงยั่งยืนเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หาไม่ถึงพระอรหันต์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วเสร็จกิจแล้วไม่มีอาสวะอยู่เหนือบุญและบาปแล้วก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปนี่คือมรณานุสติที่พระเถระได้เทศสอนแก่สุชาตกุมารผู้จะต้องตายภายใน5 เดือนซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าค้างเอาไว้จากครั้งที่แล้วดังนั้นวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของสุชาตกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระกุมารถามถึงอุบายที่จะให้พ้นจากความตายกับพระมหากัจจายนะพระเถระจึงกล่าวสอนธรรมพระกุมารว่าประเทศนี้ไหนที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนะไม่มีหรอกผมมีทรัพย์สมบัติมากแม้กระทั่งกษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแคว้นทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องตายอยู่ดีท่านได้เป็นนักศึกษาผู้มีความแกล้าหรือเป็นนักรบสามารถประหารข้าศึกได้แม้ถ้าเหล่านั้นก็ตั้งล้มตายมาถึงการสิ้นอายุไขไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานหรือชนชาติอื่นแม้คนเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีท่านที่ร่ายมนต์พรหมจินดาและท่านที่มีวิชาอื่นๆสักวันหนึ่งท่านเหล่านั้นก็ต้องตายพวกฤาษีนักพรตผู้สงบสำรวมจิตบำเพ็ญตบะแม้ท่านผู้บำเพ็ญตบะเหล่านั้นก็ต้องละทิ้งร่างกายไปตามกาลเวลาแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วทำกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอาสวะก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปสุชาตกุมารไม่ได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าล้วนเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นข้าพเจ้าพินิจพิจารณาถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วย่อมเข้าใจดีขอพระคุณเจ้าโปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าดีเถิดพระเถระ

ล่าวห้ามพระกุมารว่าท่านอย่าถึงอาตมาว่าเป็นสรณะเลยอาตมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นสรณะขอท่านจงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสรณะเถิดเมื่อพระกุมารสดับเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงพระผู้มีพระภาคว่าเสด็จประทับอยู่ณที่ใดแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วพระกุมารไม่ได้สดับพุทธคุณจากพระเถระแล้วก็มีจิตเริ่มใสได้ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธองค์ผู้ปรินิพพานแล้วว่าเป็นสรณะทั้งขอถึงพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นสรณะข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักขโมยจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จและเว้นจากการดื่มน้ำเมาพระกุมารตั้งอยู่ในใต้สรณคมและศีลห้าแล้วพระเถระจึงแนะนำว่าดูก่อนกุมารคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นานเพราะฉะนั้นควรกลับไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวจบก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่พระกุมารเพื่อไว้สักการะบูชาฝ่ายพระกุมารก็กราบนิมนต์พระเถระให้ไปยังเมืองของตนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบลาพระเถระมุ่งหน้าสู่อัสสกนครทันทีครั้นกลับถึงพระนครก็เข้าไปพักในพระราชอุทยานพระราชาเมื่อสดับการมาของพระกุมารจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารพอได้พบพระกุมารก็ปราบเริ่มพระทัยยิ่งนักก็ไปสวมกอดด้วยความรักและนำพระกุมารกลับไปอภิเษกในพระนครแต่พระกุมารกลับทูลว่าข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันมีอายุเหลือน้อยจากนี้ไปอีก4เดือนก็จะหมดอายุไขขอหม่อมฉันอยู่กับพระองค์เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ทรงพรรณนาคุณของพระเถระให้พระบิดาทรงทราบพระเจ้าอสกะครั้นสดับแล้วทรงสลดพระทัยและเลื่อมใสในพระเถระจึงโปรดให้สร้างพระวิหารแล้วก็ส่งราชทูตไปกราบนิมนต์พระเถระเข้าสู่พระนครจากนั้นก็นำข้าราชบริพารไปต้อนรับและก็นิมนต์พระเถระให้เข้าไปในวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัย4โดยเคารพส่วนพระกุมารก็ได้สมาทานศีลบำรุงอุปถัมภ์พระเถระและภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญทานและฟังธรรมอยู่ตลอด4เดือนเมื่อละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเทวรถขนาดกว้างยาวด้านละ100โยชน์ประดับด้วยรัตนชาติ7ประการมีนางเทพอสรหลายพันนางเป็นบริวารพระเจ้าสกะทรงทำสักการะสรีระของพระกุมารและถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาจากนั้นก็ทำการชาปนกิจสรีระของพระกุมารพระมหากัจจายนะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้ไปยังชาปนสถานแห่งนั้นด้วยฝ่ายเทพบุตรใหม่กำลังชื่นชมทิพยสมบัติพร้อมกับตรวจดูบุพกรรมที่ตนได้ทำด้วยความเป็นเทพบุตรยอดกตัญญูจึงปรารถนาจะไปกราบขอบคุณพระเถระ
และทำ

พลของพระศาสนาให้ปรากฏจึงขึ้นเทวรถลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งบริวารจำนวนมากมาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระเถระเมื่อลงจากเทวรถแล้วก็เข้าไปกราบแทบเท้าพระเถระจากนั้นก็ยืนประนมมืออยู่เบื้องหน้าของพระเถระพระเถระก็ได้ตรัสถามเทวบุตรว่าเทวรถใหญ่ของท่านน่ะมีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องรัศมีไปทั่วท้องฟ้ายาว100โยชน์คลุมด้วยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตรด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีแม้ม้าเทียมรถก็ประดับด้วยทองและเงินท่านยืนสง่างามท่ามกลางรถทองคำเทียมด้วยม้า 1,000 ตัวมันก็เท้าสกัดเทวราชด้วยก่อนท่านภูมิยศท่านเป็นใครแล้วก็ได้รถคันนี้มาอย่างไรเทวบุตรก็เรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยเป็นโอรสของพระราชาพระคุณเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุไขจึงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมให้สมาทานมั่นในศีล5และมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้รักษาศีลยิ่งชีวิตและขวนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยดอกไม้และของหอมเสมอมาครั้นละจากอัตภาพมนุษย์แล้วจึงไปเกิดบนสวรรค์อันน่ารื่นรมย์ขันเทพบุตรกราบเรียนบุพกรรมแล้วก็ทำประทักษิณพระเถระแล้วขึ้นเทวรถกลับไปยังเทวโลกตามเดิม

เริ่มพระราชาและมหาชนที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็คลายจากความโศกเศร้ามีจิตเบิกบานและมุ่งมั่นสั่งสมบุญตามอย่างของสุชาตเทวบุตรกันโดยทั่วหน้าเห็นไหมจ๊ะว่ามรณภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเวลาใดเพราะมรณภัยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากฉะนั้นดีที่สุดคือเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่เสมอเหมือนกับพระกุมารแม้มีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดแต่ก็ได้ใช้ให้หมดไปอย่างคุ้มค่าโดยการสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่สร้างที่พึ่งในปรโลกให้กับตนเองส่วนเราเองก็ไม่รู้ว่าเวลาบนโลกมนุษย์นี้เหลือมากน้อยเพียงไรดังนั้นก็อย่าประมาทกันนะจ๊ะให้เร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้มากๆและหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ทุตทุพายชาดกชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูมในพุทธกาลสมัยครั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาเผยแพร่พระธรรมคำสอนขจรกระจายไกลทั่วแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปนั้นเหล่าสาวกต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นภายใต้คำสอนขององค์พระบรมศาสดา

0: แต่ในการนั้นได้มีกลุ่มเดรัจฉีกลุ่มหนึ่งประพฤติตนนอกรีดนอกรอยพำนักอยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันมหาวิหารเดรัจฉีกลุ่มนี้บ้างก็นอนบนหนามบ้างก็ทนความร้อนอยู่ในกองไฟทุกกรกิริยาของเดรัจฉีเหล่านี้ล้วนอยู่ในสายตาของบรรดาพระภิกษุที่บิณฑบาตผ่านไปมาทั้งสิ้น
1: นอนบนหนามอย่างนี้แหละตะบะแก่กล้าใครทำได้คนนั้นสิยอดคน
2: ต้องลุยกองไฟอย่างข้าต่างหากถึงจะเจ๋งท่านทำได้อย่างข้าหรือเปล่า
3: โอ้ยพวกเดรัจฉีทั้งหลายนั่นน่ะนะประพฤติมิจฉาตบะเยี่ยงนั้นอ่ะเพื่ออะไรกันแน่เนี่ย
4: มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆพวกเดรัจฉีเหล่านี้ถึงได้ประพฤติเยี่ยงนั้นอยู่เป็นนิดเนี่ย
0: ความสงสัยนั้นทำให้เหล่าภิกษุที่ผ่านไปพบเห็นการกระทำของเดรัจฉีต่างพากันหยิบยกมาพูดคุยเป็นที่โจษจันไปทั่วเชตวันมหาวิหารครั้นองค์พระศาสดาทรงทราบถึงเรื่องราวก็ทรงตรัสถามถึงดูก่อนภิกษุผู้เป็นสาวกแห่งเราเธอทั้งหลายได้ผ่านพบกับสิ่งใดกันมาหรือ
3: เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เห็นพวกเดรัจฉีกลุ่มหนึ่งมาประพฤติมิจฉาตบะทั้งนอนบนน้ำทั้งทนความร้อนอยู่ใกล้ๆกับพระเชตวันวิหารแห่งนี้พวกเราก็เลยสงสัยกันว่าสาระแก่นสารในการสมาทานวัดของเดรัจฉีเหล่านั้นน่ะมีอยู่ด้วยหรือพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก่นสารสาระหรือความวิเศษในการสมาทานของเหล่าเดรัจฉีเหล่านั้นน่ะย่อมไม่มีเลยเปรียบแล้วก็เสมือนกับกระต่ายตื่นตูมที่กลัวเสียงกึกก้องนั่นเอง
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายใคร่สงสัยว่าการที่เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมนั้นเป็นเช่นไรขอพระองค์ทรงสาธุแก่พวกข้าพระองค์เป็นบุญด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนำทุทธทุพายชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตกาลณเมืองพาราณสีนครแห่งพระเจ้า

0: ราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมปกครองดินแดนอย่างผาสุกเป็นอันดีและในป่าใกล้ๆพระนครมีราชสีห์ตัวหนึ่งพำนักครองตนเป็นเจ้าป่าแห่งนั้นใกล้ป่านั่นเองมีดงตาลปะปนอยู่กับดงมะตูมและในดงตาลนั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายใต้กอตาลกอหนึ่งใกล้ๆกับโคนต้นมะตูม
1: อากาศสดชื่นดีจริงๆกระต่ายอย่างเราจะมีอะไรทำนอกจากนอนให้เปรมปรี
0: กิจวัตรประจำวันของกระต่ายนั้นก็คือการออกหาอาหารแล้วก็กลับมานอนพักที่ใต้ต้นตาลของมันวันหนึ่งหลังจากที่มันกินอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็บังเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมา
1: ดินถล่มฟ้าทลายขึ้นมาเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพูดแล้วมันก็น่าคิดนะเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันแฮะ
0: ยังไม่ทันที่ความคิดจะจางหายไปจู่ๆผลมะตูมลูกหนึ่งก็หล่นจากต้นตกใส่บนหลังคาใบตาลอันเป็นรังของเจ้ากระต่ายเขาเต็มเป่าเสียงดังจากการตกกระทบบวกกับความคิดจดจ่อของมันสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับเจ้ากระต่ายเป็นยิ่งนัก
1: ยัยแผ่นดินถล่มจริงๆด้วยหรือเนี่ยอย่าแล้ว

0: ต่างละกัน
1: เมื่อวิ่งตามกระต่ายตัวแรกทันกระต่ายตัวนั้นจึงเอ่ยปากถามด้วยความสงสัยถึงสาเหตุที่กระต่ายที่ตกใจตัวนั้นต้องวิ่งหนีสุดชีวิต
0: นี่ตกลงเจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าวิ่งหนีอะไรมาเนี่ยหน้าตาแตกตื่นจริง
2: ๆนี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงแผ่นดินไหวหรอแผ่นดินจะถล่มอยู่รอมร่ออยู่แล้วอย่ามัวแต่ถามเลยวิ่งให้สุดชีวิตกันเถอะไม่งั้นอาจจะผ่านตายกันหมดนะเจ้า
0: เฮ้ยจริงดิงั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะข้าไปก่อนแล้วนะ
2: เฮ้ยรอข้าด้วย
1: เหตุการณ์โกลาหลไปกันใหญ่ไม่เพียงแค่กระต่าย2ตัวเท่านั้นที่ต่างวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตแม้แต่กระต่ายตัวอื่นๆอีกนับร้อยนับพันตัวทั่วป่าก็ต่างวิ่งหนีเตลิดตามกันมาเป็นครวญเพียงเพราะเห็นกระต่ายที่ตกใจตัวนั้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทุกตัวก็วิ่งตามๆกันมาโดยไม่ถามไถ่ถึงสาเหตุด้านสัตว์อื่นๆในป่าเมื่อเห็นฝูงกระต่ายนับพันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตก็ต่างพากันออกวิ่งตามฝูงกระต่ายไปโดยไม่ยอมถามไถ่ใดๆทั้งสิ้น
3: เฮ้ยนั่นฝูงกระต่ายมันหนีอะไรของมันไม่ได้กล้า

0: ว่าแต่ตัวอะไรนี่ไม่รู้ละวิ่งไว้ก่อนดีกว่าหลอข้าด้วยโอ้ยหลอข้าด้วยจักรวะ
1: เมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายวิ่งตามมากันทันจึงทราบว่าที่ต้องออกวิ่งหนีกันสุดชีวิตนั้นเหตุเพราะกำลังจะเกิดแผ่นดินถล่มทุกชีวิตในป่าจึงต้องรีบหนีเพื่อรักษาตัวรอดยิ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจพากันแตกตื่นกันยกใหญ
2: ่เฮ้ยเฮ้ยเจ้ากระต่ายพวกเจ้าวิ่งกันทำไมเนี่ยพวกข้าก็พลอยวิ่งตามเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดเชียวเฮ้ยไม่ใช่สิกลายเป็นกวางหอบแดดถึงจะถูก
3: ที่ข้าวิ่งไม่คิดชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าแผ่นดินกำลังจะถล่มนะสิ
4: อะไรนะแผ่นดินจะถล่มเหร
1: อป่าทั้งป่าสะเทือนด้วยฝีเท้าของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ฝ่ายราชสีห์นั้นเล่าด้วยความที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นจึงไม่แตกตื่นตามฝูงสัตว์เหล่านั้นจึงออกปากถามฝูงสัตว์ที่วิ่งแตกตื่น
5: ช้าก่อนพวกท่านทั้งหลายนี่พวกท่านวิ่งหนีสิ่งใดกันมาหรือ
4: ปะโถท่านราชสีห์ท่านมัวไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฮะนี่แผ่นดินกำลังจะถล่มอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องบ้างเลยหรือไงรีบรีบหนีเถอะท่านไม่มีเวลามาคุยแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการ
1: ราชสีห์เมื่อได้ยินดังนั้นแทนที่จะออกวิ่งตามฝูงสัตว์เหล่านั้นไปแต่กลับยืนสงบนิ่งครุ่นคิดพิจารณาถึงเหตุผลความน่าจะเป็นด้วยเหตุและผล
5: ตามธรรมดาแล้วเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินถล่มนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่นะมันจะเป็นไปได้ยังไงเราเองก็ไม่รู้สึกอะไรซะหน่อยเอ๊ดูท่าพวกสัตว์เหล่านี้จะต้องไปเจออะไรที่ทำให้เข้าใจผิดเลยพากันแตกตื่นกันไปยกใหญ่เป็นแน่ถึงเราไม่ช่วยเรียกสติพวกนี้คืนมาไม่เช่นนั้นหากวิ่งไปดูตาม้าตาเรือคงจะพลัดตกหน้าผาตายกันทั้งฝูงเป็นแน่แท้เห็นทีเราต้องทำอะไรสักอย่างเรียกสติพวกนั้นหน่อยแล้ว
1: เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีห์จึงออกวิ่งสุดฝีเท้าหากแต่ไม่ได้วิ่งหนีตามฝูงสัตว์เหล่านั้นแต่ราชสีห์กลับวิ่งอ้อมไปดักที่หน้าผาซึ่งเป็นทางที่เหล่าบรรดาฝูงสัตว์กำลังวิ่งมุ่งหน้าไป
5: เราต้องรีบวิ่งไปดักพวกนั้นไว้คืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยพวกนั้นได้แต่วิ่งจนตกหน้าผาตายกันหมดแน่
1: ๆราชสีห์ออกวิ่งด้วยพละกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีหมายจะไปให้ถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์ให้จบได้ในที่สุดราชสีห์ก็มาถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์สร้างความงุนงงให้กับฝูงสัตว์ที่เห็นราชสีห์มาขวางทางหนีของพวกตนเอาไว
3: ้ท่านราชสีห์จะมาขวางพวกเราทำไมเนี่ยแผ่นดินจะถล่มอยู่แล้วรีบหลบไปแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่รีบหลบไปเร็วสิท่านเดี๋ยวก็ตายกันหมดป่าหรอกโอ้ยหลบไปสิท่านโอ้ยคนยิ่งรีบรีบอยู่ไม่ได้
1: ราชสีห์ไม่ตอบใดๆแต่กลับยืดอกกูก้องคำรามด้วยความองอาจติดต่อกันถึง3ครั้งเสียงคำรามอันทรงพลังดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเปรียบได้ดังมนต์สะกดให้เหล่าฝูงสัตว์หยุดนิ่งมิมีตัวใดกล้าไหวติงความโกลาหลจึงสงบลง
2: อะไรเนี่ยพ่อราชสีห์เล่นซะตกอกตกใจหมดเลยคำรามทำไมล่ะพ่อราชสีห์
0: นั่นสิเล่นเอาพวกเราอ่ะสะดุ้งไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
5: เราสิที่ต้องเป็นฝ่ายถามพวกท่านว่าพวกท่านน่ะวิ่งแตกตื่นหนีสิ่งใดกันมาหรือมีใครจะตอบเราได้ไหม
0: ก็แผ่นดินถล่มนะสิท่านพวกเราก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดไงคือดูก็ตายเลยสิ
5: อะไรนะแผ่นดินถล่มหรือไหนใครผู้ใดที่เป็นผู้เห็นแผ่นดินถล่มช่วยบอกเราหน่อยสิ
6: ช้างไงพวกช้างน่ะรู
0: ้ใช่ใช่ใช่ช้างนั่นแหละตัวแรกเลยวิ่งมากเลย
5: จริงหรือท่านช้าง
0: โอ้ยเปล่านะข้าไม่รู้ข้าเห็นเจ้าเสือวิ่งก็เลยวิ่งตามท่านน่ะต้องไปถามตาเสือโน่น
5: ว่าไงล่ะท่านเสือ
4: เฮ้ยข้าก็ไม่รู้นะเว้ยข้าก็วิ่งตามแรดมาโอ้ยไปถามแรดโน่นเลยท่านราชสีห
7: ์เฮ้ยเล่นโยนมาอย่างนี้แล้วข้าจะตอบยังไงล่ะเนี่ยตาข้าก็ไม่ดีนะจะไปเห็นได้ไงข้าก็วิ่งตามเจ้าวัวป่ามาเหมือนกันเนี่ยท่านราชสีห์ถามพวกวัวดีกว่านะพวกนั้นน่าจะรู้ดี
5: เอาว่าอย่างไรล่ะแม่วัว
8: เราก็ไม่เห็นหรอกท่านราชสีห์ข้าเห็นเจ้าควายวิ่งกูวิ่งตามกันมาท่านถามเจ้าควายเลยว่าตกลงมันวิ่งทำไมข้าก็อยากรู้เหมือนกัน
9: คือว่าข้าวิ่งตามเจ้าหมูป่ามาอีกทีนะท่านราชสีห์เอ้ามัวนิ่งอยู่ทำไมล่ะเจ้าหมูบอกท่านราชสีห์ไปสิว่าเจ้าวิ่งมาทำไม
10: งั้นเข้าสิเราข้าก็ไม่รู้หรอกว่าวิ่งทำไมเห็นเจ้ากระต่ายมันวิ่งหน้าตื่นกันเป็นร้อยเป็น

0: พันตัววิ่งสปาลาดเชียวข้าตกใจก็เลยวิ่งตามมันเท่านั้นเองข้าจะรู้ได้ไงว่าเจ้าควายมันวิ่งตามทั้งที่ดีอ่ะถามกระต่ายก็ได้นะเพราะมันวิ่งก่อนเพื่อนเลยเนี่ยท่านราชสี
1: เมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ต้องออกวิ่งกันหมดทั้งฝูงเหล่ากระต่ายทั้งพันกว่าตัวก็ได้แต่มองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครสามารถให้คำตอบแก่ราชสีได้เหล่าฝูงกระต่ายจึงให้กระต่ายตื่นตูมตัวแรกที่ออกวิ่งเป็นผู้บรรยายให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ข้าแต่ท่านราชสีพวกข้าทั้งหลายเห็นเจ้ากระต่ายตัวนั้นวิ่งตะโกนเบาๆหัวแผ่นดินถล่มก็เลยวิ่งตาม
1: เมื่อหาตัวต้นเหตุเจอราชสีจึงออกปากถามกระต่ายตื่นตูมตัวนั้นถึงสาเหตุในการวิ่งหนีครั้งใหญ่นี
3: ้เป็นท่านเองหรือกระต่ายน้อยที่เห็นแผ่นดินถล่มน่ะ
4: ใช่แล้วจ้าท่านราชสีข้านี่แหละเห็นว่าแผ่นดินไหวได้ยินกับหูได้เห็นกับสองตาข้าเลยเต็ม
3: ๆแล้วท่านไปอยู่ที่ใดหรือถึงได้เห็นแผ่นดินถล่มน่ะ
4: ข้าอยู่ในดงตาลที่มีต้นมะตูมอยู่ด้วยนะสิท่านตรงด้านทิศตะวันตกใกล้ทะเลโน่นแหละเหตุมันเกิดในขณะที่ข้ากำลังนอนเพลินๆอยู่ใต้ใบตาลใกล้โคนต้นมะตูมรังของข้าตอนนั้นข้ากำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินถล่มขึ้นมาแล้วข้าจะหนีไปทางไหนดียังไม่ทันคิดเสร็จก็มีเสียงดังปานแผ่นดินถล่มขึ้นข้าก็เลยตัดสินใจวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตนะท่านราชสี
1: เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดราชสีห์ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทั้งหมดต้องเกิดจากการที่กระต่าย

0: ตื่นตูมตัวนั้นเข้าใจผิดคิดไปเองเป็นแน่แท
1: ้ดูท่าคงเป็นเพราะผลมะตูมสุกหล่นใส่บนใบตาล นั่นเป็นแน่ที่ตกลงมาแล้วทำให้เกิดเสียงดังปานฟ้าถล่มดังที่เจ้ากระต่ายว่ากระต่ายตัวเนี่ยคงตกใจเสียงดังกล่าวก็เลยวิ่งหนีเพราะคิดว่าเป็นแผ่นดินถล่มเป็นไปได้แฮะดูท่าเราต้องพิสูจน์ความจริงซะหน่อยละ
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีห์ก็ตัดสินใจจะให้กระต่ายพาตนไปดูจุดที่ได้ยินเสียงเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากสิ่งใด
1: กระต่ายน้อยเอ๋ยท่านจงพาเราไปที่รังของท่านเถิดเราจะขอไปพิสูจน์ซะหน่อยสิว่าแผ่นดินถล่มที่ท่านได้ยินนั้นน่ะแท้จริงแล้วมันคืออะไรระหว่างเนี่ยพวกเจ้าทั้งหมดก็อย่าเพิ่งแตกตื่นนะรอให้เราพิสูจน์ความจริงแล้วรีบกลับมาบอกพวกเจ้าทั้งหมด
0: หลังจากปลอบโยนฝูงสัตว์ให้คลายความวิตกแตกตื่นไปได้แล้วราชสีห์ก็นำกระต่ายตื่นตูมตัวต้นเหตุขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังไปที่รังของกระต่ายเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดไม่นานนักเจ้ากระต่ายก็พาราชสีห์มาถึงดงตาลอันเป็นรังที่พำนักของตน
1: ตรงไหนหรือเจ้ากระต่ายที่เจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มน่ะ
2: ข้าพเจ้ามีกล้านะท่านราชสีห์ข้าไม่กล้าเดินไปชี้ให้ดูหรอกข้ากลัว
1: ท่านอย่าได้กลัวไปเลยอยู่ตรงไหนหรือจุดที่ท่านได้ยินเสียงน่ะช่วยชี้ให้เราดูหน่อยสิว่าเสียงนั้นน่ะคืออะไรและมาจากตรงไหน
2: ท่านราชสีห์บอกตามตรงนะท่านข้าเองน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงที่ได้ยินน่ะมันเป็นเสียงของอะไรแล้วจุดที่เกิดเสียงน่ะอยู่ตรงไหนข้าก็ไม่รู้อีกนั่นแหละตอนนั้นข้ากลัวน่ะก็เลยหลับหูหลับตาวิ่งออกมาก่อนไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยจ้าท่านราชสีห
0: ์ราชสีห์เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินเข้าไปที่โคนต้นมะตูมอย่างที่ที่กระต่ายตัวนั้นนอนอยู่และณภายใต้ใบตาล นั่นเองก็พบผลมะตูมสุกที่หล่นลงอยู่เหนือใบตาล ดังที่ตนคิดไว้ตั้งแต่แรก
1: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นดังที่เราคาดไว้จริงๆด้วย
0: เมื่อทราบความจริงแล้วราชสีห์ก็พากระต่ายขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังเพื่อไปแจ้งให้ฝูงสัตว์ทั้งหลายที่คอยฟังคำตอบอยู่เมื่อมาถึงฝูงสัตว์ทั้งหลายก็เอ่ยปากถามด้วยใจกระวนกระวาย
3: ว่าอย่างไรล่ะท่านราชสีห์ตกลงแล้วเนี่ยแผ่นดินมันถล่มเกิดขึ้นที่ไหนหรือท่านฮะ
1: แผ่นดินถล่มอะไรกันไม่มีทั้งนั้นแหละ
3: อ้าว
4: อะไรอย่างไม่มีแผ่นดินถล่มหรอกเหรอบอกเนี่ยอะไรเนี
1: ่
4: ย
1: แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงผลมะตูมสุกร่วงหล่นใส่หลังคาใบตาลรังของเจ้ากระต่ายก็เท่านั้นน่ะพวกเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยกลับไปที่รังของพวกเจ้าแล้วดำรงชีวิตกันตามปกติเหมือนอย่างเดิมเถิดไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว
5: โหยเซ็งเลยเป็นเพราะเจ้ากระต่ายตื่นตูมแท้ๆเชียวที่ทำให้เราวิ่งหนีมาตั้งไกลเมื่อยขาไปหมดแล้วเนี่ยนี่ตาช้างขอขี่หลังกลับไปหน่อยได้ปะเคยได้ยินมะทางเดียวกันไปด้วยกันนะนา
6: อย่ามาตลกให้มากนักนะแล้วปัดฟาดวิ่งงวงซะหรอกเดี๋ยวข้าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย
0: ตั้งแต่นั้นมาราชสีห์ก็ปกครองบรรดาสรรพสัตว์ในป่าด้วยความผาสุกสืบมาไม่มีเรื่องวิตกกังวลใจรบกวนฝูงสัตว์ทั้งหลายอีกต่อไปด้วยเหตุดังที่เรากล่าวมานี้แล้วไซเหตุเพราะกระต่ายได้ยินเสียงมะตูมสุกหล่นใส่หลังคาก็รีบวิ่งหนีไปหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นก็เอาแต่วิ่งตามเปรียบดังชนเหล่าใดเอาแต่เชื่อตามเสียงคนอื่นชนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนพาลมีความประมาทเป็นอย่างยิ่งที่เอาแต่ตามผู้อื่นส่วนชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยปัญญายินดีในความสงบชนเหล่านั้นนับว่าเป็นบัณฑิตงดเว้นความชั่วย่อมไม่เชื่อตามคนอื่นง่ายๆในพุทธกาลต่อมาราชสีห์ในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็ว

วันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอ

สบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่ง

เราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจเราก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้า

าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละ
ี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัณเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ในอดีตครอบครัวลูกก็ไม่ได้ตั้งพร้อมเหมือนคนอื่นๆคุณปู่ลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากกวางตุ้งแล้วก็มาตั้งรกรากที่มาเลเซียคุณปู่เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกัน3คนและลูกอีก15คนส่วนภรรยาลับและลูกที่เกิดจากภรรยาลับนั้นไม่มีใครทราบจำนวนที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่คุณย่าลูกเป็นภรรยาคนที่2ของคุณปู่เมื่อคุณพ่ออายุได้7ขวบคุณย่าลูกก็ถูกฆ่าตายอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนคุณปู่ก็ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเพราะท่านมีบ้านเล็กบ้านน้อยมากเหลือเกินทำให้คุณพ่อมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากมากต้องเติบโตเป็นอย่างโดดเดี่ยวอดมื้อกินมื้อคุณพ่อจึงต้องไปเป็นกรรมกรรับ

นี่จิตใจท่านงามคุณแม่จะทุกข์ใจทุกครั้งที่เมื่อพ่อแม่เด็กมารับเด็กกลับไปในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้คุณแม่จะมีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวแต่ละวันจะมีการรุนแรงไม่เท่ากันบางวันก็ยกแขนขาไม่ได้โดยที่คุณหมอก็ไม่ทราบสาเหตุของอาการป่วยปัจจุบันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้หันจากผู้ไม่มีศาสนามานับถือพุทธศาสนาแบบมหายานตามการชักนำของลูกท่านทั้งสองได้ศรัทธาในหมู่คณะวัดฝอคงสันของท่านสิงห์วินตาซือซึ่งชาวมหายานส่วนใหญ่จะตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดณแดนสุขาวดีของพระอมิตพระพุทธเจ้าครับคุณนางลูกมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากเหมือนคุณพ่อพระคุณย่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ก็ไม่ได้มาคอยดูแลแต่ว่าเมื่อโตขึ้นคุณน้าก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นแต่คุณน้าจะใช้เวลาหลังเลิกงานมานั่งดื่มเหล้าจนเมาอ้าวแล้วกันเมาแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนตื่นเช้าก็ไปทำงานเลิกงานก็มาดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยจนในที่สุดคุณน้าก็ได้มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางกลับบ้านเมาหลังจากที่คุณอาเสียชีวิตแล้วลูกสาวคนโตของคุณอาก็ฝันว่า คุณอาได้ลงมาจากสวรรค์ มาบอกมูญายให้ถือสิงห์แจเพื่อที่จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้น ชั้นดุสิตด้วยกัน ซึ่งภรรยาและลูกๆของคุณอาก็เชื่อคุณอาได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอาริยะเมตไตรจริงๆแต่นี่เพราะครอบครัวของคุณอาได้นับถือลัทธิอีก้วนเต้าซึ่งลัทธินี้มีความเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดจะแล้วก็จะส่งให้ศาสดาองค์ต่างๆของทุกศาสนาลงมาในโลกเพื่อโปรดสอนสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระเยซูพระนบีมูฮัมหมัดองค์นี้มันกันส่งมารวมถึงผู้ก่อตั้งลัทธินิกายและนักปรัชญาต่างๆเช่นขงจื้อเล่าจื้อคือทุกความเชื่อก็ส่งมาหมดซึ่งในที่สุดแล้วทุกๆคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็จะได้กลับไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรยังสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยกันทั้งสิ้นและถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจากการเวียนว่ายแต่เกิดตัวลูกเองแม้จะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ในใจลึกๆตั้งแต่จำความได้ลูกก็มีความรู้สึกอยากที่จะรู้จักกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิมากทว่าในประเทศมุสลิมเช่นมาเลเซียการหาหนังสือทางพุทธศาสนามาอ่านเป็นเรื่องยากนักจนกระทั่งลูกได้เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสรู้จักภาษาขาของมูลนิธิฉือจี้มูลนิธินี้ก่อตั้งกันโดยท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนชาวไต้หวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า5ล้านคนกระจายใน38สาขาทั่วโลกมีมโนบันดิทานที่จะช่วยเหลือทุกข์ของมนุษย์ให้หมดไปจากโลกโดยเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเช่นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์หรือสงครามทั้งยังสนับสนุนงานของประเทศต่างๆในด้านการศึกษาการแพทย์เป็นต้นลูกประทับใจในมโนปณิธานนี้จึงได้รวบรวมเพื่อนนักศึกษามาเชื่อมสายบุญกันโดยการตั้งชมรมพุทธศาสตร์แห่งองค์กรฉือจี้ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยว่าในขณะที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งลูกก็ได้อ่านเจอข่าวงานสลายร่างคุณยายอาจารย์นี่ไปแล้วจากวารสารเล่มหนึ่งในมาเลเซียเมื่ออ่านแล้วลูกสะดุดใจตรงคำว่า1ไม่มี2และวิชาธรรมกายแล้วก็แปลกใจมากเมื่อทราบว่าจะมีพระสงฆ์จากทุกวัดทั่วประเทศมาร่วมงานด้วยลูกจึงคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องทราบประวัติของคุณยายและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายให้ได้ปัจจุบันลูกได้มาเป็นประธานชมรมพุทธแห่งองค์กรฉือจี้ระดับภาคใต้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการเผยแผ่พุทธศาสนาในหมู่เยาวชนและออกช่วยเหลือสังคมในไต้หวันถึงแม้ว่าลูกจะมีความสุขกับการได้ออกช่วยเหลือสังคมเพียงใดแต่ลึก

ลูกกลับรู้สึกว่าใจของลูกยังว่างอยู่ยังต้องตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของลูกและคิดว่าการนั่งสมาธิน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเห็นไหมผู้มีบุญเห็นไหมจึงออกแสวงหาและฝึกปฏิบัติธรรมแบบต่างๆแต่จนแล้วจะรอดลูกก็ยังไม่พอใจในวิธีการเหล่านั้นเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกได้เรียนวิชาจริยธรรมและวรรณกรรมจีนอาจารย์ก็ได้พูดขึ้นมาลำพึงขึ้นมาเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครูได้เรียนสมาธิกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเมืองไทยลำพึงแค่นี้แล้วท่านก็สอนต่อไปโดยไม่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ในใจลูกตอนนั้นเกิดความรู้สึกดีใจมากเหมือนกำลังจะได้พบสิ่งที่ตามหาอยู่ทั้งชีวิตเมื่อหมดคาบเรียนลูกจึงรีบไปสืบหาพระอาจารย์รูปนั้นจนพบลูกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อพระอาจารย์อนุญาตให้เรียนสมาธิกับท่านได้หลังจากนั้นลูกก็ได้เรียนสมาธิกับท่านเรื่อยมาแล้วก็ได้มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านอินเทอร์เน็ตลูกประทับใจในตัวคุณครูไม่ใหญ่มากเหลือเกินคุณครูไม่ใหญ่นี่นะ มีวิธีการแปลกใหม่ในการนำเสนอเรื่องราวกฎแห่งกรรมมาสอนพวกเรามีทั้งเพลงภาพและพูดแล้วก็ทั้งเมื่อลูกปิดเทอมพระอาจารย์ก็ได้ชวนลูกมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ไทเปพระอาจารย์และพี่ๆก็จะเล่าและเปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถามเรื่องราวประวัติของมหาปูชนียาจารย์การสร้างบารมีและมโนปณิธานของหมู่คณะวัดพระธรรมกายทุกครั้งที่ฟังลูกจะรู้สึกปีติมากบ่อยครั้งที่เราคุยกันเพลินจนมารู้ตัวอีกทีก็นู่นรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วและยิ่งได้ลงมือปฏิบัติธรรมลูกก็พบแสงสว่างและความสุขภายในตัวของลูกเองลูกรู้สึกซาบซึ้งในอนุภาพของความยิ่งใหญ่ของวิชาธรรมกายและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวิธีการเดียวที่จะช่วยทุกข์ของมนุษย์ได้คิดออกแล้วไหมจ๊ะคือวิชาธรรมกายเท่านั้นลูกก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านไปทุกภพทุกชาติเพราะลูกรู้สึกว่าได้มาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะลูกตั้งใจจะมาช่วยงานที่ศูนย์ไทเปทุกสุดสัปดาห์แม้จะต้องนั่งรถจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ทางภาคใต้ไปยังเมืองไทเปซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศก็ตามเพราะความประทับใจในมโนปฏิฐานนั้นยิ่งใหญ่ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายลูกจึงอดใจไม่ไหวที่จะเขียนเคสซัดดี้มากราบขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ตอบปัญหาต่างๆในใจของลูกดังต่อไปนี้ครับคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงประสบกับความยากลำบากตั้งแต่เล็กๆไปหลังท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันทำอย่างไรคุณพ่อจึงจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงได้ครับอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่จะได้บุญหรือไม่เด็กเหล่านั้นมีบุญร่วมกันกับคุณแม่ใช่หรือไม่ครับและการป่วยของคุณแม่ที่มีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวเกิดจากวิบากกรรมอะไรจะมีโอกาสจะหายหรือไม่และแก้ไขอย่างไรครับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายกับลูกได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรครับคุณอาได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศรีอาริยะเมตไตรดังความฝันของลูกสาวของคุณอาจริงหรือไม่ครับถ้าไม่จริงคุณอามีปรโลกเป็นอย่างไรคือตัวคนถามก็ชักสงสัยเหมือนกันต้องทำบุญอย่างไรจึงจะช่วยคุณอาได้ผู้นับถือลัทธิอีก้วนเต้ากับชาวพุทธมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรถ้าเขามีบุญมากพอความปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระองค์จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรครับแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานมี

จริงหรือไม่ถ้ามีจริงอยู่ที่ใดท่านภิกษุณีเจ้งเอียนและหมู่คณะเป็นใครท่านเหล่านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้นำหมู่คณะท่านมาสร้างบารมีหรือไม่ครับและปัจจุบันนี้มีพระโพธิสัตว์หมู่คณะอื่นๆลงมาสร้างบารมีบ้างหรือไม่ครับนี่โชดหนักเข้าไปอีกช่วยกันนะต้องช่วยกันตอบนะทำไมเพียงแค่ครั้งแรกที่ลูกได้เห็นรูปถ่ายท่านภิกษุณีเจิ่งเอี้ยนลูกจึงเกิดเจิ่งเอี้ยนลูกจึงเกิดความประทับใจและตั้งใจที่ช่วยงานหมู่คณะของท่านอย่างสุดชีวิตต้องช่วยกันตอบนะจ๊ะลูกได้ร่วมสร้างบุญกุศลมาร่วมกับท่านหรือไม่อย่างไรแต่เหตุใดที่ลูกจึงไม่มีความคิดที่จะอธิษฐานจิตสร้างบารมีเป็นหมู่กับหมู่คณะของชื่อจี้ครับศรัทธาในเริ่มต้นแต่ก็ไม่ถึงกับในระดับที่จะตั้งความปรารถนาจะไปด้วยนี่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อันนี้ตอบได้ถ้าเคยลูกได้ทำหน้าที่ใดในกองทัพล้างถ้วยล้างชาม ทำไมลูกต้องไปเกิดเป็นชาวต่างชาติและได้เจอหมู่คณะหลังจากเจอหมู่คณะของฉือจี้ก่อนครับช่วยกันนะช่วยกันต้องช่วยกันตอบลูกมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติเป็นอย่างไรกับพระอาจารย์และพี่ผู้ประสานงานที่คอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้ลูกท่านทั้งสองในอดีตชาติมีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมไม่เกี่ยวมีผลการปฏิบัติธรรมเช่นไรจะได้ลงมาสร้างบารมีในรอบสองหรือไม่อย่างไรครับความปรารถนาของลูกที่จะช่วยครูผู้ใหญ่และหมู่คณะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจะสำเร็จหรือไม่ลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกจะได้รับผลบุญเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ที่วัดหรือไม่อย่างไรและผู้รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาจะได้บุญพิเศษเฉพาะศูนย์สาขาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประสบความลำบากตั้งแต่ยังเล็กเพราะในอดีตพ่อทำทานมาน้อยเห็นไหมจ๊ะเราฟังมาตั้ง800กว่าเคสอันนี้ทั้งนั้นเลยอีกทั้งได้คบคนพาลจึงมีเชื้อพาลติดมาในชาตินี้ที่ต่อมาทำให้ท่านเริ่มคบคนพาลและเล่นการพนันจ้ะในตอนนี้ลูกทำได้แค่ให้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกบุญแล้วติดฐานจิตที่บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมคบคนพาลให้เบาบางลงเพื่อใจจนกว่าใจท่านจะเปิดตอนนี้คงทำอย่างนี้ได้แค่นี้ไปก่อนเมื่อใจท่านเปิดแล้วก็ค่อยๆชักชวนให้ท่านมาอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็แนะนำให้ท่านทำสมาธิเช่นเดียวกับตัวลูกเมื่อใจท่านก็ถึงสมาธิแล้วท่านก็จะเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจหากดิบเลิกสิ่งเหล่านั้นจ้าอาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่ที่เลี้ยงเพียงแต่เป็นอาชีพก็ไม่ได้เป็นบุญแต่ถ้าเลี้ยงด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตารักเด็กดูแลเด็กอย่างดีเหมือนลูกตัวเองจึงจะทำให้ได้บุญด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้ภพชาติต่อไปก็จะมีคนมาเลี้ยงดูด้วยจิตที่เมตตาเหมือนกันเด็กที่ท่านรับเลี้ยงดูนั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นหลักในปัจจุบันที่ท่านจะต้องทำมาหากินเป็นอาชีพของท่านมีบางคนที่เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตบ้างจ้ะในหมู่เด็กเหล่านั้นมีบ้างอาการป่วยของคุณแม่ที่ปวดบวมแดงไปทั้งตัวเพราะในอดีตท่านได้นำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างเป็นอาหารเป็นประจำสัตว์เป็นมาปิ้งต้มย่างนะจ๊ะรวมกับวจีกรรมที่ชอบพูดให้คนเจ็บแสบมารวมส่งผลจ้ะ
จะแก้

ใครก็ต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพูดแต่ปิยวาจาแล้วมันสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะถ้าเข้าถึงพระภายในแล้วก็หายเลยแหละอาการเหล่านี้ไปตัดวิบากกรรมคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไม่สม่ำเสมอจึงทำให้หลุดออกจากหมู่คณะไปบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอพอเจอกันแล้วเมื่อเจอกันก็จะทำหน้าที่เวลาเมื่อเจอกับหมู่คณะจะทำหน้าที่กองเสบียงจ้ะคุณอาตายแล้วไปอยู่กับพระศรีอานหรือเปล่าจ๊ะไปอยู่ที่มหานรกขุม5ถูกต้องจ้ะโดยการดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานไม่อาจรับบุญได้แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆบ่อยๆเพราะบุญที่อุทิศนี้จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกพอท่านพ้นจากมหานรกมาอยู่ยมโลกแล้วก็จะได้รับบุญนี้จ้ะดังนั้นท่านจึงไม่ได้ไปสวรรค์ดังที่เข้าใจและที่ฝันถึงท่านก็เป็นด้วยจิตนิวรณ์ที่มีความระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นแหละจ้ะจะไปช่วยท่านได้ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์นั่นแหละเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วก็ต้องให้ละเอียดแบบที่คุณยายอาจารย์นั่นแหละจึงจะไปช่วยได้พุทธถือลัทธิอีกวนเต้ากับชาวพุทธที่มีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยะเมตไตรนั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่จะตอบพระศรีอริยะเมตไตรในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นหมายถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพุทธันดรข้างหน้านี่ขณะนี้ท่านอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเขตนิยตะโพธิสัตว์จ้ะอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธวิทยากรและบารมีเต็มเปี่ยมแล้วรอคอยอยู่ท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยท่านไม่ใช่เป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่จะทรงศาสดาใดๆมาโปรดมนุษย์ในโลกตามความเชื่อของเทวนิยมแล้วสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่ใช่ที่สุดของการเวียนว่ายแต่เกิดจ้ะนี่พึงศึกษาตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วไปเทียบเคียงเอาแต่ผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะไปอยู่กับท่านบนชั้นดุสิตหรือไปจะไปเกิดในยุคของท่านในพุทธันดรหน้านั้นเพื่อฟังธรรมจากท่านในพุทธันดรหน้านั้นจะต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็บารมีสิบทัศน์ก็ดีและบุญญากริยาวัตถุสิบก็ดีนั่นแล้วก็ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตที่มั่นเอาใจในผูกพันไว้กับท่านว่าเราจะขอให้เราได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้เราได้ไปเจอพระศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมจากท่านแดนสุขาวดีตามความเชื่อของชาวมหายานนั้นก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่สมบูรณ์แม้จะปรารภเหตุนี้เพื่อทำความดีก็ตามเพราะตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะไปเอานักคิดที่ยังมีกิเลสคิดไม่ได้เพราะความรู้หรือดวงวิญญาณเขายังไม่สมบูรณ์คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้กล่าวถึงแดนสุขาวดีแดนสุขาวดีนี่เพิ่งจะมีมาในยุคหลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วความคิดตรงนี้ความเชื่อตรงนี้จึงเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ดีสุดจะให้หายสงสัยก็จะต้องลงมือทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองว่ามีจริงหรือไม่จริงจ้ะท่านภิกษุณีเจ้าเอียนและหมู่คณะนี่กำลังเข้ามาชนนี่แหละก็เป็นนักสร้างบารมีคณะหนึ่งที่มีอัธยาศัยเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จ้า

นี่เราไม่ต้องชนกันเราไปด้วยกันได้ส่วนความหมายของคำว่าพระโพธิสัตว์เราต้องยึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าแล้วเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็จะบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ได้ทรัพย์อวัยวะชีวิตแล้วก็จะต้องผ่านการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอีกหลายพระองค์และผู้ที่จะได้รับพยากรณ์ได้รับพุทธพยากรณ์จะต้องเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้ชายจ้ะเพียงครั้งแรกที่ลูกเห็นรูปถ่ายภิกษุณีเจิ้งเอียนแล้วประทับใจจนเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยหมู่คณะท่านจนสุดชีวิตเพราะลูกมีอัธยาศัยเป็นนักสร้างบารมีติดข้ามชาติมาจ้ะเมื่อมาเจอผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติก็ถูกใจจึงเกิดความคิดที่จะอุทิศตนจ้ะแต่เนื่องจากในอดีตลูกเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างบุญกับท่านมาไม่ค่อยได้สร้างกับท่านมาเพิ่งมาทำเนี่ยจึงไม่ได้คิดที่จะติดตามหมู่คณะท่านไปแต่นั่นจึงเป็นเพียงความคิดที่ดีในปัจจุบันเท่านั้นที่เห็นคนดีตั้งใจทำความดีเพื่อมวลมนุษยชาติจ้ะเป็นเพราะอัธยาศัยตรงกันพูดง่ายๆคือช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะแค่เป็นที่พักกลางทางของลูกก่อนเจอหมู่คณะจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรในตระกูลร่ำรวยชั้นสูงไฮโซกุลบุตรไฮโซได้มาฟังธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ออกบวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แต่ว่าในช่วงแรกของการบวชนั้นเนื่องจากมาจากตระกูลสูงจึงมีทิฏฐิมานะมากทำให้บางครั้งไม่ได้รับการตักเตือนจากพระอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกมักจะไม่ค่อยจะเชื่อฟังแต่ภายหลังก็กลับตัวได้โดยกรรมนี้จึงทำให้พลัดไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากไม่ได้เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยเหมือนเก่าอย่างนี้ละจ้าเห็นไหมมีมานะทิฏฐินี่ไม่ดีจ้ะไม่ดีดังนั้นชาตินี้ก็ให้แก้ไขด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตัวว่าง่ายจะได้มีทิฏฐิมานะเหมือนชาติที่ผ่านมาในช่วงแรกของการบวชดังกล่าวนะจ๊ะส่วนการเป็นคนต่างชาติก็เพราะตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ขอได้นำธรรมะไปเผยแผ่ทั่วโลกจ้านี่เป็นความปรารถนาไว้ลูกกับพระอาจารย์รับพี่ผู้ประสานงานที่คอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใจต่างๆให้ลูกนั้นท่านทั้งสองได้เป็นพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่คอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าท่านทั้งสองมีหน้าที่เผยแผ่และบวชจนตลอดชีวิตได้กล่าวถึงพระธรรมกายด้วยกันทั้งคู่ประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองทั้งสองท่านละจ้าความปรารถนาลูกที่จะช่วยงานเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกก็จะสมปรารถนาแต่ลูกจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์นะจ๊ะลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดก็ตามถ้าหากตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่ก็จะได้รับผลบุญเหมือนกัน

ถ้าหากไม่ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่หรือสร้างอย่างเต็มทีอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้บุญเต็มที่จ้ะได้บุญเต็มทีเหมือนกันจ้ะมันขึ้นอยู่การกระทำชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานติดตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลย

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่138จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้บังคับบัญชาพิเศษมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการและควบคุมกองทัพเข้าโจมตีตามที่เห็นชอบและให้บรรดาแม่ทัพในกองทุกคนจงส่งเสริมสนับสนุนให้การรบในครั้งนี้อย่างเต็มที่นับแต่นั้นมาพราหมณ์อนุเกวัฏจึงได้เริ่มออกตรวจค้นทั่วทั่วทุกหมวดกองทั้งได้ปลุกใจไพร่พลให้มีกำลังใจในการสู้รบหลังจากนั้นไม่นานพราหมณ์อนุเกวัฏก็เริ่มสั่งกองทหารช่างให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคูเมืองณตำบลแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดช่องทางใหม่ให้กองช้างและกองรถเข้าจู่โจมได้เต็มมือทั้งนี้ได้มีคำสั่งกำชับให้กำหนดเสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ให้ฝ่ายศัตรูล่วงรู้เป็นอันขาดกองทหารช่างก็เร่งลงมือปฏิบัติงานโดยเร็วไม่รีรอชักช้าได้เตรียมขนอุปกรณ์ต่างๆที่จะสร้างสะพานมาอย่างครบครันพร้อมที่จะเริ่มลงมือในคืนวันนั้นเองเมื่อลงมือไปได้หน่อยนึงแต่แล้วก็ไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้เนื่องจากไพร่พลที่กระโจนลงไปในคูเพื่อปักเสาในน้ำต้องเสียชีวิตลงบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเพราะถูกจระเข้และปลาร้ายรุมกัดถึงอวัยวะพิกลพิการก็มีที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือทหารกองรักษาการฝ่ายมิถิลานครที่ซุ่มอยู่บนหอรบทันทีที่ได้ทราบข่าวที่รั่วไหลเข้าไปถึงจึงตั้งค่ายระดมยิงธนูสาดลูกศรอันคมกล้าลงมาอย่างหนาแน่นไม่ขาดสายทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครล้มหายตายจากไปอีกเป็นจำนวนมากทหารฝ่ายปัญจาละจากเดิมที่มีกำลังใจฮึกเหิมต่างก็หมดความกล้าไปตามๆกันเพราะความกลัวตายมีอนุภาพยิ่งกว่าเข้ามาแทนที่จึงทำให้ทหารที่เหลือต่างหนีเอาตัวรอดกลับไปตัวเปล่าโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพอวันรุ่งขึ้นก่อนที่พราหมณ์อนุเกวัฏจะได้รับรายงานจากทางกองทหารช่างเรื่องความเสียหายเมื่อคืนวานนี้ก็ออกคำสั่งให้กองทหารราบเข้าโจมตีบริเวณอีกตำบลหนึ่งเพื่อหักทางเข้าไปในเมืองให้จงได้แล้วสั่งสัญญาณและกล่องรบซึ่งสงบเสียงมานานก็พลันกังวานขึ้นอีกทหารปัญจาละต่างรีบทยานเข้าหาศัตรูที่อยู่ณเบื้องหน้าอย่างไม่คลั่นคล้ามไม่สะดุ้งสะเทือนหมุนเนื่องกันเข้าไปบ้างก็ได้รับสัญญาณให้เข้าตีป้อมบ้างก็ได้รับสัญญาณให้จู่โจมเข้าทลายกำแพงเมืองแต่แล้วลูกธนูจากทหารฝ่ายมิถิลาก็พวยพุ่งมาดังหาฝนเสียบแทงทหาร

ก็โดนหอกและสามง่ามทิ่มแทงอย่างน่าเสียวสยองที่ปีนป่ายขึ้นมาก็ถูกกรวดทรายและก้อนหินตกลงใส่บ้างก็ล้มบาดเจ็บบ้างก็ถึงตายอย่างมากมายแต่กองทัพของปัญจาละก็ยังไม่ละพยายามต่างบ่ายหน้าเข้าไปหาศัตรูอย่างไม่ลดละด้วยอำนาจความแค้นความบ้าเลือดเดือดดาลไม่ยอมถอยหนุนเนื่องกันเข้าไปที่ตายแล้วก็ปล่อยให้ตายไปที่บาดเจ็บก็ล้มลุกคลุกคลานไปที่สามารถก็ประดาประดังเข้าไปหวังจะพิชิตมิถิลานครให้จงได้แต่แล้วในที่สุดความพินาศย่อยยับก็ปรากฏแก่ทหารฝ่ายปัญจาละได้ล้มตายเป็นจำนวนมากและบาดเจ็บสาหัสอีกนับไม่ถ้วนกองทัพฝ่ายปัญจาละต่างหมดกำลังที่จะบุกต่อไปในที่สุดจึงต้องล่าถอยกลับไปแม้ว่าจะถูกบังคับอย่างไรแต่ในเมื่อไม่สมัครใจก็สุดที่จะบังคับตนให้เผชิญหน้ากับความตายได้พราหมณ์อนุเกวัตทราบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าไม่เห็นจะบังเกิดผลอันใดเลยมีแต่จะล้มเหลวจนไม่เป็นท่าทั้งกองทหารช่างที่สั่งให้ไปสร้างสะพานข้ามคูก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จอีกทั้งกองกำลังทหารราบที่เข้าโจมตีก็เสียหายย่อยยับจึงแสดงกิริยาขัดเคืองแค้นใจฝ่ายศัตรูพร้อมกันนั้นก็บ่นเป็นเชิงระแวงแคลงใจให้พวกทหารปัญจาละรู้โดยทั่วกันว่าในกองทัพนี้นะเห็นจะมีไส้ศึกเป็นแน่แล้วพราหมณ์อนุเกวัตก็ออกคำสั่งอีกโดยการเปลี่ยนกองเปลี่ยนทิศทางการรบในทำนองเดียวกันกลางคืนให้ทหารช่างดำเนินการสร้างสะพานส่วนกลางวันให้ทหารราบโจมตีอีกด้านหนึ่งของกำแพงเมืองซึ่งผลก็ไม่ต่างกันกับครั้งแรกไพร่พลของปัญจาละถึงความพินาศย่อยยับมากมายกายกองความพินาศนั้นแพร่กระจายไปกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่พราหมณ์อนุเกวัตวางไว้คือการตัดรอนกำลังของฝ่ายปัญจาละนั่นเองความหวาดหวั่นพรั่นพรึงก็เกิดขึ้นตามกันกองทหารต่างๆก็กลัวที่จะประสบภัยอันตรายต่างก็ไม่มีใครยอมกระทำตามคำสั่งต่างคนต่างไม่ยอมปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้บังคับกองแต่ละกองก็หมดสติปัญญาที่จะบังคับให้พวกทหารทำตามคำสั่งที่ได้รับมาจากเบื้องบนจึงต้องลดหย่อนผ่อนปรนเอาตนรอดไปตามๆกันกองทัพปัญจาละก็ถึงความเหลวแหลกลงทุกทีว่าแล้วพราหมณ์อนุเกวัตก็เรียกประชุมบรรดาแม่ทัพในกองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่แล้วก็ได้รับฟังเหตุผลเป็นอย่างเดียวกันคือความล้มเหลวในทุกๆด้านจากนั้นพราหมณ์อนุเกวัตก็แกล้งพูดหักหาน้ำใจซะปรารภถึงความเหลวแหลกของกองทัพที่ไร้วินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาว่าโจรน่ะยังต้องมีวินัยประจำหมู่ยังอยู่ในบังคับบัญชาของโจรผู้ใหญ่แต่ทหารของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปเนี่ยกลับไม่มีวินัยไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างนี้น่ะสมแล้วหรือที่จะเป็นทหารของปัญจาละอีกต่อ

ไปนะเมื่อถูกโต้แย้งในที่ประชุมบรรดาแม่ทัพในกองบางคนสุดจะทนฟังถ้อยคำกระทบกระเทียบได้ก็กล้าค้านขึ้นบ้างว่าท่านอนุเกวัตทุกคนก็ทำตามคำสั่งของท่านแต่การปฏิบัติงานทุกครั้งพวกเขาต้องเอาชีวิตไปทิ้งความพินาศย่อยยับเป็นผลสนองแล้วใครเราจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งของท่านพราหมณ์อนุเกวัตได้ฟังดังนั้นก็แซงขึงขังตกลงว่าทหารของพวกท่านใช้ไม่ได้ใช่ไหมพวกเหล่าแม่ทัพในกองได้กล่าวแก้ว่าท่านผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพความใช้ไม่ได้ของพวกข้าพเจ้าเนื่องมาจากความใช้ไม่ได้ของใครเล่าท่านจะตอบได้หรือไม่ล่ะในที่สุดการประชุมเป็นอันยุติพราหมณ์อนุเกวัตทำทีว่าพกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วเดินออกไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ในใจกลับปลื้มในผลสำเร็จของตนอย่างยิ่งส่วนว่าแผนการขั้นต่อไปของพราหมณ์อนุเกวัตที่มีเป้าหมายจะทำให้กองทัพของพระเจ้าจุลนีจะต้องหนีเตลิดไปเหมือนฝูงกาที่ถูกกว้างในก้อนดินนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ปังสกุระจีวรังไมหังปาปุนาติคราบปังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้

0: งบูชาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระจินดาพระรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระสังฆาธิการพระมหาสิทธิเถระโมทนาบุญ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาท

แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะถึงจะได้บุญเต็มที่ไปยืมมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้นบุญก็ไม่ได้หย่อนลงมามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอกภาพภาษาจีนรุ่นที่21เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุใหม่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองและพร้อมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่21ภาคภาษาจีนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้กับบุญที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสจากนั้นคณะพระภิกษุใหม่ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนด้วยความสง่างามตามพุทธประเพณีซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงความสุขภายในและนำความสงบร่มเย็นนี้กลับไปขยายผลและสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในณประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี321ให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนภายในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิริยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นประธานส่วนนายวรวัฒน์คณิตนุสรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2568เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นก่อนที่นางสาวชลิตาเชื้อทองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดชลบุรีจะได้แนะนำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของโครงการ

พร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษและเวทีต่อยอดการแข่งขันระดับจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้านศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมช่วงต่อมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ7บทฝึกพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์หนองนาผู้อำนวยการสถาบัน Capvision Institutes เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการศีลธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการพัฒนานิสัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสมุดบันทึกความดี321เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้

0: และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม
1: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสูงนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่นะครับเราก็ตระหนักนะครับและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนาให้เป็นคนเก่งนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้ค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมธุดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับมาดูแลสุขภาพใจของตนเองและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด180คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระอาจารย์ก้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปะปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์ซึ่งทำให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีส่งผลให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายคนนั่งสมาธิแล้วเห็นความสว่างเข้าถึงความสงบและความสุขภายในและทางโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาถวายโซลาร์เซลล์และร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์ของธุดงคสถานนครสวรรค์ให้ร่มรื่นสัปปายะพร้อมทั้งร่วมกันเวียนประทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในโครงการมุ่งเน้นการหล่อล้อมจิตใจให้ทุกท่านสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไปนอกจากนี้ธุดงคสถานนครสวรรค์ยังได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ

ปราบปลื้มปิติของบิดามารดาคณะญาติและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยการจัดบวชในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้บวชให้เป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยศีลสมาธิและปัญญาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมไทยและความสงบจากการนั่งสมาธิแม้ว่าประเทศไทยจะจัดเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลือกจัดกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและเหมาะกับการเล่นน้ำจึงทำให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของสงกรานต์อย่างเต็มที่โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิรับพรจากพระสงฆ์เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ร่วมพิธีรดน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและร่วมตั้งจิตอธิษฐานณบริเวณที่จะสร้างพระเจดีย์ในอนาคตโดยในปีนี้เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างพระเจดีย์และสวนสมาธิได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับครอบครัวของท่านอีกด้วยซึ่งการได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนเราเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านและการเติบโตไปพร้อมกับคนในพื้นที่เป็นรากฐานสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมที่อบอุ่นและอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจคือช่วงขอขมาผู้ปกครองอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญคือการได้เห็นผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนได้เปิดใจมา

ำหรับเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมไร้พรมแดนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมความรักความผูกพันในครอบครัวและเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิอีกด้วยค่ะส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้ฝึกฝนการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านได้พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและยังได้แบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวิโรได้ให้คำแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันโดยเน้นย้ำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีเพื่อจิตใจนิ่งสงบและระงับความวิตกกังวลจากภารกิจประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเรื่องของการปล่อยวางความเครียดให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิและภายในงานยังจัดให้มีช่วงสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและความสุขอันเกิดจากความนิ่งสงบภายในอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแผ่ขยายสันติภาพภายในไปสู่ชาวโลกและแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันไปร่วมอนุโมทนาบุญต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีคณะสงฆ์อาสาสมัครและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพงษ์และกัลยาณมิตรเลียนวูพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกครั้งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบและเข้าถึงความสุขภายในอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีในต่างประเทศซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจค่ะสำหรับพิธี

กรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามแบบแผนวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยความปลื้มปิติในบุญกุศลภาคบ่ายได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและรับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีรวมทั้งการดำเนินชีวิตในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญประจำสัปดาห์ของวัดพระธรรมกาย DC นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและช่วยแผ่ขยายพลังแห่งความดีงามและสันติสุขภายในให้อย่างลากลึกในสังคมต่างวัฒนธรรมสืบไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ค่ะยอดเสดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000

และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตานังธัมมยันติปันธิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ทันโตเศธโธมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการรับฟังเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีซึ่งฟังแล้วเราจะเกิดกำลังใจในการทำความดีของเรานะจ๊ะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโลกในตอนนี้เนี่ยชื่อว่าจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้ายสู่พระเจดีย์สันติภาพโลกขอเชิญรับชมมันได้เลยจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับ ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะพระลูกชายที่ปากหวานบอกรักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้าย
1: จ้า
0: สู่พระเจดีย์สันติภาพโลก
1: จ้าน
0: ี่นะ
1: ครับ
0: พอได้เพลงนี้จ้า

0: ูแข็งกับเหล็กด้วยโอ้ไม่ต้องร้องโอ้แข็งกับเหล็กเนาะกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกับผมพระไวยดิกาวุฒิอภิวุฒโธตำแหน่งประธานสงฆ์สูงเดวธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมและเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับโอ้นี่อดีตตำรวจไทยเนอะศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดระยองคนระยองนี่มันคนเอาด่า
1: เอาด่า
0: แต่ไปขอที่ไรก็ไม่ได้สักทีฮะเอาได้เนี่ยถวายได้
1: ได
0: ้
1: ถวายได้คร
0: ับแล้วพ่อครับก่อนที่ดวงชะตาฟ้าจะเปลี่ยนสีจากสีกะกีมาสู่ที่สีที่ไรราคี
1: โอ้
0: โหคมคือว่าสีสุดท้ายของชีวิตเมื่อ30กว่าปีก่อนผมเคยเป็นนายตำรวจในเมืองแห่งแสงสีที่พัทยาหลวงพ่อครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาผมมักจะถามตัวเองเสมอท่านถามอย่างนี้ในตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีก่อนวันนี
1: ้
0: จะเอาใครเข้าคุกดีโอ้นี่เขียนมาอย่างนี้เนี่ยโ
1: อ
0: ้หมายถึงคนที่เพื่อจะได้ให
1: ้ขมา
0: ขันไม่ใช่สันติสุขจะได้เกิดแต่ราษฎรเพราะท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร
1: ์
0: นี่โอ้พิทักษ์สันติสันติแปลว่า
1: อย
0: ู่กันนิ่งตอนนี้มาสันติจริงๆแล้วนี่นะแต่ไม่รู้ว่าเข้าถึงสติยังนี่นะอันนี้แหละสันติราษฎร
1: ์
0: ราษฎรที่หยุดนิ่งได
1: ้
0: นี่จ้ะใครทำอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าผู้พิทักษ์
1: ส
0: ัน
1: ติรา
0: ใช
1: ่
0: ตอนโน้นวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีวันนี้จะนำให้ใครเข้าถึงธรรมดีแล้วพ่อครับพื้นเพผมเกิดที่อำเภอสมัยน้องเป็นคนหน้าตาดีคนเสียงเนอหน้าตาดีและก็มีน้ำใจถ้ามีปัจจัยนี่นะไหนดูโอ้โหนี่ครอบครัวของผมครับโอ้โหแล้วพ่อครับผมเกิดที่สุพรรณแต่ได้ไปจำการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีจากสุพรรณไปชลบุรีนะจ๊ะผมสวมเครื่องแบบตำรวจตั้งแต่วัย19ปีตอนนั้นยศอะไรจ๊ะเนี่ยเป็นอะไรจ๊ะ
2: จริงๆแล้วผมมียศเป็นจ่าครับหลวงพ่อครับตอนใหม่ๆก็คือพลตำรวจครับแต่พอรับราชการมาเรื่อยๆก็จะมียศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่10ตำรวจตี10ตำรวจโท
0: อ๋อใน10ก่อน
2: ใช่คร
0: ับแล้วก็มีจ่าอ๋อ
2: ใช่ครับ
0: โอเคโอเคผมได้รับการเรียกขานว่าจ่าวุฒิ
1: จ่าวุฒิ
0: มีชีวิตอยู่หน้าประตูอบายฮะ
1: อบายวุฒิอบายวุ
0: ฒิอ๋อนึกอบายอย่างนี้เราฟังดูสิ
1: อ๋อ

0: นั่งอบายหลังจากไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ที่ท่านหมายถึงนั้นหมายถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: ผมมีชีวิตอยู่หน้าประตูบาทั้งยาเสพติดการพนันสถานบันเทิงนับไม่ถ้วน
1: ครับ
0: หน้าที่แต่ละวันของตำรวจก็คือกวาดล้างน
1: ี่แล้วก็ล้างกวาดล้าง
0: อาชญากรรมจับกุมผู้กระทำผิดและปราบปรามยาเสพติดครับอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะนี่จะนะรับราชการตอนนี้ตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผมเริ่มต้นชีวิตตำรวจตั้งแต่อายุ19ที่รู้จักชาวบ้านในชื่อจ่าวุฒิครับอุ้ยรอนะฮะนี่ต้องเป็นตำรวจหล่อเนาะนี่จ้าโอ้ดีเนาะแล้วพ่อครับชีวิตที่วนเวียนอยู่กับความคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีนอกจากจะไม่สนุกแล้วอ๋อไม่สนุกอ๋อนึกอย่างสนุกอย่างทุกข์ถนัดด้วย
1: คร
0: ับ สิ่งที่บีบคั้นใจคือของแถมคืออะไรเนาะซึ่งเป็นของสัมมนาคุณพิเศษจากผู้ต้องขังนะครับแต่คือน้ำตาความเศร้าความสูญเสียของญาติผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเขาเราก็ตั้งถึงผู้เสียหายฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำตาเหมือนกันบางทีมันก็ทรมานไม่ต่างจากติดอยู่ในกรงขังความสงสารครับโอ้เป็นตำรวจไม่ง่ายเหมือนกันเนาะกระทั่งผมอายุ34ปีขณะที่ความทุกข์เรือพ่วงเหล่านั้นคืออะไร
1: ความทุกข์ทางหลายมันพ่วงมาเป็น
0: กำลังครอบงำให้แจ้งผมเริ่มหม่นหมองแสงทองในชีวิตก็ปรากฏขึ้นนี่เน
1: า
0: ะคือวันหนึ่งผมเดินทางออกจากโรงพักพร้อมเพื่อนตำรวจ3คนเร่งรุดไปโรงพยาบาลชลบุรีไม่ได้ไปจับผู้ร้ายครับแต่ไปยี่

0: เยี่ยมเพื่อนที่กำลังล้มป่วยด้วยความโชคร้ายคืออัมพฤกษ์ระหว่างทางเดินในโรงพยาบาลสายตาผมก็เลือไปเห็นกระดาษ A4 พื้นสีน้ำเงินตรงกลางเป็นรูปพระธรรมกายสีทองเรืองแสงทันใดนั้นเหมือนตัวผมถูกดูดเข้าไปหาภาพนั้นนี่นะผมอ่านข้อความในกระดาษเอ
1: สี
0: ่ซ้ำ
1: สองรอบสามรอบ
0: ในใจมีเพียงความรู้สึกเดียวคืออยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวครับ
1: โอ้สา
0: โอ้ไหนฟังเพลงนี้ก่อน

0: พอกลับมาถึงโรงพักผมรีบดิ่งไปหาเจ๊เรือนไปหาทันทีเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องรีบไปหาเจ๊ซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงหลังโรงพักนี่นะเจ๊เรือนผู้เป็นประดุจศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารรับผิดชอบเช่นใครใส่ทองกี่เส้นฮิใครมีกิ๊กกับใครฮิเจ๊รู้หมดโอ้โหสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมถึงถามข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลการสร้างพระเจ๊เรือนฟังแล้วก็ยิ้มกลิ่มก่อนจะเฉลยว่าหมูหมูฮิทำไมไม่ไปถามน้องสาวล่ะ
1: เป็นน้องสาวเจ๊เรือนครับ
0: อ๋อน้องสาวเจ๊เรือนอ๋ออ๋อเจ๊เรือนบอกให้ไปถามน้องสาวทันทีที่มองไปยังบุคคลที่เจ๊แนะนำก็เป็นประดุจดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งเพราะน้องสาวคนนั้นคือหลวงพ่อครับที่เป็นความลับครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวครับไม่บอกใครนะ
2: บอกว่า
0: น้องสาวคนนั้นคือสาวที่ผมกำลังจะจีบอยู่เจ๊เรือนเธอรู้สึกระดับอินไซต์จริงๆขนาดผมหมายตามาตั้งนานเพิ่งรู้ในวันนั้นเองในยามที่ผมสบตาผมรู้วันนั้นว่าเธอเข้าวัดพระธรรมกายจากที่ตั้งใจจะขายขนมจีบก็แปรเปลี่ยนเป็นซื้อประกันชีวิตข้ามชาติด้วยการฝากเงินเดือนละ1,000 บาทให้เธอนำไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวแทน
2: สา
0: ธุจ้ะโอ้กุศลจิตเกิดเลยไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรหนังสืออนุภาพการสร้างพระธรรมกายและเทพคำสอนหลวงพ่อมาให้1 ตลับหลวงพ่อครับผมฟังเทปนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนเทปแทบขาดหลับไปก็ฟังอ๋อนี่ก็หลับไปก็ฝันเนาะตื่นมาก็หยิบมาฟังต่อครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกในวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วผมก็ต้องยืนชะงักผู้คนนับพันสวมใส่ชุดสีขาวสะอาดหน้าตาก็ยิ้มแย้มนี่บรรยากาศแบบนี้ผมไม่เคยพบเห็นเลยตลอดชีวิตตำรวจในเมืองพัทยา10 กว่าปีภาพจะเห็นตรงหน้านั้นท้ายผมรู้สึกตรึงตรึงตรึง

0: โอ้เห็นชุดเขาสวมใส่ชุดสีขาวหน้าตายิ้มแย้มมาเนาะตะลึงมันเหมือนดอกมะลิที่เคลื่อนไหวได้ครับผมก็ยืนเก้เก้กังๆอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ๆก็มีเสียงเนอเนอสำเนียงสุพรรณดังขึ้นข้างๆน้องมาวัดครั้งแรกหรือเปล่
1: า
0: คนที่เรียกคือพี่สำเภาเฉกแสงทองคนสุพรรณด้วยกันโอ้ยิ้มกว้างมาต้อนรับเลยแล้วก็พาเดินแนะนำสถานที่ทั่วบริเวณจนถึงเวลานั่งสมาธิผมได้ยินเสียงหลวงพ่อนำกล่าวคำขอมาพระรัตนตรัยและบูชาข้าพระเริ่มต้นกล่าวคำว่าอุกาสะอาจโยโนพันเตเสียงที่ผมได้ยินเสียงนี้ทำเอาน้ำตาลูกผู้ชายชาติตำรวจก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวรู้สึกคุ้นกับเสียงหลวงพ่อมาหลายชาติวันนั้นผมนั่งสมาธินิ่งมากเลยเกิดความปิติศรัทธาอย่างลึกซึ้งและอธิษฐานจิตในใจว่าหากหลวงพ่อมีภารกิจบุญใดผมพร้อมลุยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำว่าถอยมีเพียงคำว่าภารกิจสำเร็จครับโอ้โหสำเร็จเลยเน
1: า
0: ะดีจังเลยนี่เดี๋ยวอยากให้ฟังเพลงนี้จ้ะ

0: หลังจากวันนั้นผมก็มาวัดสม่ำเสมอ
1: สาธุ
0: ฟังเทพหลวงพ่อทุกวันเริ่มรักษาศีลห้าอย่างจริงจัง
1: สาธุ
0: โดยหลังเลิกงานทุกวันผมจะถอดเครื่องแบบเก็บอาวุธและสะพายเป้สีขาวออกไปเชิญชวนผู้คนมาสร้างพระธรรมกายประจำตัว
1: สาธุโอ้สุดยอดสุดยอด
0: ก็ออกไปทำหน้าที่ทุกครั้งผมจะต้องนั่งสมาธิก่อนเสมอกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆเนาะนึกถึงหน้าคนที่จะไปพบแล้วก็อธิษฐานจิตที่ศูนย์กลางกายครับวันหนึ่งไปตัดผมที่ร้านประจำแล้วก็เล่าเรื่องการสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับเจ้าของร้านฟังสักพักเขาก็บอกว่าจาวุฒนั่งรอก่อนแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเดินลงมาพร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก10 บาทในมือกล่าวว่าฟังจ่าพูดแล้วทนไม่ไหววันนี้ยอดกัลยาณมิตรเลยขอทำบุญสร้างพระด้วย10 องค์เอาทองนี้ไปขายก็แล้วกันโอ้ขนเอาทองมาให้เลยช่วยขายหน่อยอยากสร้างองค์พระเนาะผมก็นั่งตรึงอยู่ที่เก้าอี้ตัดผมและจากนั้นผมก็ยังคงทำที่แจ้งข่าวบุญอย่างต่อเนื่องตั้งสามารถชักชวนผู้คนร่วมบุญสร้างองค์พระรวมแล้วได้มากกว่า100 องค์ครับ
1: สาธ
0: ุสาธุ
1: สา
0: ธุโอ้นี่สุดยอดเลยเนาะ
1: คร
0: ับ ก็น่าปลื้มเนาะโอ้โหชวนสร้างพระได้100 องค์
1: คร
0: ับหลวงพ่อครับช่วงปลายปีพุทธศักราช2539วัดพระธรรมกายเปิดโครงการบวชรุ่นพิเศษ80 ปีวิชาธรรมกายเปิดโอกาสให้ผู้นำบุญที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสามารถอุปสมบทได้สำหรับผมที่จบเพียงม.ศ.3แล้วก็โรงเรียนตำรวจ
1: คร
0: ับที่เขาสมัครบวชโดยไม่ลังเล
1: สาธุ
0: นี่จ้าสาธุจ้าหลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่สวนพนาวัดและคำตอบของชีวิตก็แจ่มแจ้งกันในใจว่าถ้ากลับไปรับราชการตำรวจต่อก็ต้องจับคนเข้าคุกเหมือนเดิมตามกฎหมายคนที่ก็ทำไม่ถูกนะกฎหมายบอกถูกแต่ก็แห่งกรรมบอกอย่างนี่เราเลือกได้จะไปกับหลวงพ่อหรือจะกลับไปเป็นตำรวจนี่เนาะแม้ขณะนั้นรับราชการตำรวจมา17 ปีหากทำงานต่ออีกแค่8 ปีก็จะได้เงินบำนาญมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแต่ผมตัดสินใจลาออกจากราชการตำรวจและเลือกรับเพียงเงินบำเหน็จก้อนเดียวและอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวครับนี่จ้ะเงินบำเหน็จทั้งก้อน130,000 บาทจะได้รับจากชีวิตราชการตำรวจผมก็นำมาทำบุญกุศล90 ปีคุณ

0: ใหญ่ทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สา
0: เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีธนาคารใดมั่นคงเท่ากับการฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาครับ
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวยจงรวยเพราะท่านประกอบเพจนี่เห็นไหมสร้างมหาทานบารมีเงี้ยรวยสถานเดียวในเวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำริโครงการบวชพระแสนรูปผมก็ได้รับมอบหมายมาเป็นหัวหน้าศูนย์บวชพระแสนรูปจังหวัดชลบุรีระหว่างดำเนินโครงการอุปสรรคมาไม่ขาดผมต้องงัดสกินตำรวจเก่าออกมาใช้นี่นะจากภารกิจที่เคยทำงานทางโลกนั่นนะได้เอามาใช้ในงานสร้างบารมีเนี่ยผมออกประกาศขอบิณฑบาตบุหรี่และไฟแช็กจากทุกคนและจัดพิธีเผาบุหรี่อย่างเป็นทางการ
1: สาธ
0: ุจ้ะหลังจากพิธีนั้นหลายคนเลิกบุหรี่ได้จริงๆบางรูปขอบวชอยู่ต่อครับนี่จ้ะโดยฝีไม้ลายมือในครั้งนั้นอาจารย์ประธานโซนตะวันออกจึงทาบทายผมมารับหน้าที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับพระเจ้าโยบิดาของพระภิกษุที่ใครบวชในโครงการถวายที่ดิน36ไร่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนากระผมจึงรีบเดินทางไปสำรวจทันทีผมเหยียบแผ่นดินนั้นผมก็รู้ทันทีเลยจิตสำนึกเกิดเลยนะใช่เลยนี่คือสถานที่ปักหลักสร้างบารมีของพี่น้องชาวระยองหลายคนอาจจะเห็นเป็นเพียงสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่แต่ผมมองเห็นอนาคตและในเดือนตุลาคม2555พระอาคมอคจักโกพร้อมด้วยคุณพ่อฉลาดคุณแม่สันนาวคุณเอกชัยคุณขวัญใจและครอบครัวก็ได้นำโฉนดที่ดินทั้งหมดมาถวายแด่หลวงพ่อณสภาธรรมกายสากลวันนั้นผมรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การโอนที่ดินแต่นี่คือการโอนชีวิตทั้งครอบครัวเข้าสู่เส้นทาง

อ๋อเป็นโยมพ่อโยมแม่ของพระอาคมอัคคจักโกเนาะพระอาคมอัคคจักโกลูกชายและคุณพ่อฉลาดจีนนครรับบุญอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่

0: คนไล่หยอง
1: เป็นคนเอาด่า
0: เอาได
1: ้ถวายด่า
0: ถวายได
1: ้ครับผม
0: มีภาพมุมสูงที่ดิน36ไร่ซึ่งเดิมเป็นสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่โอบล้อมด้วยทิวเขางงช้างธรรมชาติอันร่มรื่นเหมาะกับสถานที่ปฏิบัติธรรมครับนี่เนาะโอ้เปลี่ยนจากโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เลยเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ที่สวยเลยจ้ะทำเลดีดีนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาเส้นทางบุกเบิกก็เริ่มต้นขึ้นทั้งในช่วงที่ราบลื่นเหมือนสายน้ำไหลและช่วงที่ขรุขระเหมือนหินผาขวางทางแหมชีวิตการสร้างบารมีก็อย่างนี้เนอะผมก็ใช้หลักคำสั่งหลวงพ่อสามคำคือยอมยศเย็นยอมรับความเป็นจริงหยุดใจก่อนตัดสินเมื่อใจเย็นลงทุกปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็เริ่มเล็กลงทันทีครับหลวงพ่อครับปีแรกมีแค่เต็นท์สีน้ำเงินเป็นที่พักสงฆ์กับความตั้งใจโอ้โหเต็นท์สีน้ำเงินเนา
1: ะ
0: แล้วก็เริ่มสร้างศาลาให้มีหลังคาก่อนยังไม่มีผนังด้านข้างก็จัดบวชได้แล้วปี2556มีผู้บวชรุ่นแรกหกสิบหกรูป
1: โอ้สา
0: เริ่มต้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี่ไม่ธรรมดาสร้างวัดพระเจ้าการใหม่ๆรูปสองรูปนี่สร้างใหม่ๆได้หกสิบหก
1: รูปสา
0: ไม่ธรรมดาครับแล้วก็จัดบทต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดสร้างทีละน้อยไม่หยุดไม่ถอยได้รับการรับรองเป็นศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายอย่างเป็นทางการครับ
1: สาธ
0: ุนี่ค่ะ
1: สาธุสาธุครับ
0: โอ้เยอะเนาะหลวงพ่อครับผมถมดินแปลงหนึ่งรอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่มาเหยียบพื้นแผ่นดินนี้รอมานานถึง13ปีเต็มไม่ได้รอเฉยๆไม่ทราบรออะไรแต่ก็สร้างคนสร้างทีมสร้างศรัทธาไปพร้อมกันทุกวันนี่เนาะสาธุสุดยอดกระทั่งแล้วว่าดำเนินมีโครงการองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกผมก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่เราคอยมานานแสนนานเข้าใจคอยเนาะเมื่อกี้ทีมงานมาตรวจพื้นที่นำโดยพระอาจารย์ธีรพัฒน์ญาณพัฒโธเห็นแปลงดินที่ถมรอมา13ปีแล้วท่านก็กล่าวว่าที่นี่เหมาะมากเลยมีภูเขาล้อมรอบโดยไม่ต้องไปสร้างภูเขามีอยู่แล้วล้อมรอบบรรยากาศเอื้อจากการปฏิบัติธรรมกลับจากสำรวจหลวงพ่อก็เมตตาอนุมัติให้สร้างพระเจดีย์ขนาด10เมตรงบประมาณเพียงเล็กน้อย15เอ็มครับมาบุญยายเปิดผู้มีบุญก็หลั่งไหลไม่ได้ทุกทิศครบ15เอ็มเป็นอัศจรรย์ภายในเวลาเพียง6เดือน
1: สา

0: ใครทำบุญนี้ขอให้รวย
1: สาธุ
0: สาธุเร็วเกินคาดหลวงพ่อทำชาวระยองนี่คนเอาได้เปิดปฏิใจเอาหมดนี่คือปัญญาที่หาได้ยากในชีวิต

0: แล้วใครเป็นประธานสร้างคุณคุณหน้าเนี่ย
1: จับพระทองกวีชัยห้า
0: โอ้เนาะเออคุณคุณเนาะโอ้โหใครได้สร้างใจดีนี่เนาะจงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจ้า
1: สา
0: ธุดีจังแล้วพ่อครับผมและหมู่คณะชาวไร่หยองได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระใจดีและสวดธรรมจักรเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยครับสาธุจ้าสาธุโอ้นี่จ้าสาธุจ้าอยู่มาวันหนึ่งในช่วงเช้ามืดตีสี่ผมตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกอยากไปเดินเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์จึงลุกขึ้นเดินออกไปในความมืดสวดธรรมจักรแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครก็ตามที่มาเห็นองค์พระเจดีย์นี้ขออยากทำทานรักษาศีลและ

ใจยังไม่อยากไปไหนจึงเดินก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ห้องปฏิบัติธรรมขณะที่ใจกำลังนิ่งผมเห็นพระห่มจีวรสีกรักรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างองค์พระเจดีย์สว่างเห็นได้ประมาณ5 วิแล้วก็หายไปเมื่อลืมตาปัจจุบันโครงสร้างหลักของพระเจดีย์เสร็จแล้วเกือบสมบูรณ์รอเพียงชิ้นส่วนตกแต่งสีทองผมและลูกประทับชาวได้หยองสาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้เมตตาให้พระธีรพัฒน์ญาณพัฒโทมาช่วยเนรมิตความฝันพวกเราให้กลายเป็นความจริงอีกไม่นานพวกเราจะได้ร่วมกันฉลองพระเจดีย์สันติภาพโลกของแรงภาคตะวันออกและของประเทศไทยอย่างสะงางามครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงและหยองคนเอาดา

0: ผมก็หล่อนี
1: ่ครับ
0: พระเจดีย์สวยดีเหมือนกันนะ
1: สวยครับ
0: คือมองด้านไหนคล้ายๆองค์พระนะนั่งอยู
1: ่
0: ทุกด้านเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพระเจดีย
1: ์ครับ
0: นี่เนาะแล้วพ่อครับจากตำรวจจาวที่ทุกเช้าคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดี
1: คร
0: ับกลายเป็นพระวุฒิที่ทุก

0: เขาคิดว่าวันนี้จะพาใครออกจากคุกคือวัฏสงสารนี้ได้บ้าง
1: โอ้ผม
0: จากคนที่เคยถูกแซวว่าเป็นแกะดำนี่กลายเป็นขุนรบเกาะทองคำแห่งภาคกาสาพัดอย่างเต็มภาคภูมิครับแล้ววันนั้นที่ผมเลือกเดินบนเส้นทางธรรมจึงมีเรื่องราวการสร้างบารมีนี้ให้หลวงพ่อเล่าในวันนี้อะครับนี่ไม่ใช่โอกาสทองแต่คือโอกาสเพชรของชีวิตผมทุกก้าวที่ผมเดินมาล้วนมีตะวันธรรมนำทางอยู่ข้างหน้าเสมอจากนี้ไปสิ่งที่ผมทำได้คือเดินตามให้ทันและไม่มีเหตุผลใดให้หยุดเดินต่อผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับ I love หลวงพ่อที่สุดในโลกไม่ใช่แค่คำพูดแต่รักจริงๆแบบลูกธรรมชาวและหยองเลยฮิรักหลวงพ่อล้นใจ

ต้องพวกเรานี้ต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านด้วยนะจ๊ะจากหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองนะนี่ด้วยดวงปัญญาและบารมีของท่านนะที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้ท่านมีจิตศรัทธาแล้วก็มองความจริงของชีวิตได้ออกเนี่ยจึงตัดสินใจมาบวชเป็นต้นแบบต้นบุญของให้กับพวกเราได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะนี่ถ้าเกิดท่านยังคงเป็นตำรวจนะคงจะจับคนติดคุกอย่างเกษียณนะใช่ไหมจ๊ะแต่กลายมาเป็นคุณพลกล้ากองทัพธรรมแล้วนะข้อคิดอย่างนี้ที่เราได้เห็นนะคืออันที่จริงมันไม่มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดนะที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีไปกว่ากฎของศีลธรรมหรอกโดยเฉพาะในยุคที่ศีลธรรมของคนนั้นน่ะมันหย่อนยานลงยิ่งเป็นจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นนะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันยังแก้ศีลธรรมในใจคนได้ไม่หมดก็ต้องใช้กฎหมายควบคุมไปในระดับหนึ่งควบคุมผลที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือต้องไปควบคุมกายวาจาใจของมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมในตัวแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นจ้ะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะจ๊ะของโครงการนาวาบูชาธรรมนะซึ่งเป็นโครงการที่เราอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาของปู่วัดปากน้ำทางสายน้ำนะซึ่งปีที่แล้วเราจัดขึ้นมาแล้วและปีนี้ถือว่าสืบเนื่องต่อไปเป็นประเพณีนะความคืบหน้าเนี่ยของโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่หนึ่งคราวนี้เรามาดูภาพนิดหน่อยเพื่อให้เรานึกออกนะนี่ก็เป็นภาพจากที่ขบวนนาวาบูชาธรรมความยาว110เมตรนะจ๊ะเคลื่อนจากตลาดบางลี่ไปถึงสองพี่น้องนะระหว่างก็ผ่านโค้งน้ำนะสวยสดงดงามจนถึงวัดสองพี่น้องแล้วก็เอาเครื่องอัญเชิญขึ้นไปคราวนี้จากความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยของคนที่เริ่มขึ้นนะจากปีแรกเข้าใจละเพราะคือปีแรกเนี่ยเป็นปีเริ่มต้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่หลังจากที่เขามาร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยความเข้าใจมันมีมากขึ้นว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลูกหลานหลวงปู่วัดปากน้ำบนแผ่นดินเกิดรวมกับลูกหลานในสายธรรมแล้วก็มีลูกหลานในสายโลหิตบางท่านที่ยังสืบสายตรงนะนามสกุลมีแก้วน้อยก็คือณองุ่นสุขเจริญเนี่ยจนทั้งมาถึงปัจจุบันร่วมกันทำพอปีนี้ก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นนะฮะ

มีการแถลงข่าวโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่สองที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีในโลตัสแลนด์เลยนะปีแรกนี่เราแถลงข่าวที่เทศบาลนะปีนี้เราไปทำที่อนุสรณ์สถานเมื่อเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองนะจ๊ะอย่างนี้เป็นบรรยากาศแล้วก็มองรูปเยอะนะแต่มองไปเรื่อยๆเร็วนิดนึงนะจ๊ะนะเห็นพระเจ้าเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศโครงการอาวาประชาบูชาธรรมปี2อันนี้ก็เริ่มต้นจากการลงทะเบียนที่เห็นเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการแต่ผู้อำนวยการสำนักงานของเจ้าท่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะซึ่งเราได้เจ้าท่าเนี่ยท่านมาช่วยดูแลนะอย่างดีเลยเพราะว่าท่านเป็นหน้าที่โดยตรงให้คำแนะนำต่างๆด้วยนะบรรยากาศนี่ก็เป็นปลัดอบต.นะของต้นตาลนะจึงควบคุมพื้นที่สองพี่น้องแล้วก็นี่ก็เป็นเครือข่ายนะให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นเครือข่ายของจิตอาสาในกลุ่มต่างๆนะก็เข้าร่วมด้วยนะวันนั้นก็หลวงพ่อท่านเมตตานะหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็เมตตามาเป็นประธานนะแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจลูกหลานด้วยนะเริ่มต้นด้วยการท่านก็จะเปิดเครื่องสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่ปากน้ำก่อนนะจากนั้นนี่เป็นเครื่องสักการะหลวงปู่ปากน้ำนะจ๊ะโดยหลวงพ่อท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนลูกหลานทุกๆคนแล้วก็พิธีกรเราก็นะนี่เป็นจริงๆก็เป็นเลขาของคณะทำงานนะจ๊ะก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยตามด้วยทีมงานของการโครงการนี้นะก็กล่าวรายงานก่อนจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยในงานนี้สบายๆแล้วนายอำเภอนะจ๊ะนายอำเภอมาโดยตรงเลยวันนี้คือท่านตั้งใจมามากนะแล้วก็มาถึงก็มาเดี๋ยวท่านจะร่วมแถลงข่าวกับเราด้วยนะเป็นไงนี่ก็เป็นเปิดรายการด้วยขับเสภาอาจารย์ท่านนี้นี่เป็นได้รับวันที่1ชนะเลิศงานทักงานเกี่ยวกับเรื่องการขับเสภาเนี่ยซึ่งท่านเก่งมากนะแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงสะเทือนสวรรค์อะไรเงี้ยฟังแล้วจริงๆแล้วสุพรรณบุรีเขาจะมีความชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะแต่นั้นก็ต่อที่ครูเพลงนี่นะครูเพลงของครูแม่พลอยนะใช่ไหมนะกันเป็นครูเพลงก็มีหลายคนในวันนี้ท่านมาขับเนี่ยวันนี้นี่ที่กำลังทำเนี่ยคือร้องเพลงเรือเนื้อความเกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำนะทั้งขับเสภาอะไรต่างๆในเรื่องราวของหลวงปู่นะเป็นบรรยากาศแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นั่งชมและให้กำลังใจกันที่เห็นอยู่นี่รองผู้กำกับนะจ๊ะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในที่นี้นะจากที่เห็นเนี่ยซ้ายมือในที่เห็นเนี่ยทางซ้ายเนี่ยนี่เป็นวัฒนธรรมจังหวัดนะถ้ามาร่วมแถลงข่าวโดยตรงเลยคือเห็นว่างานนี้มีความสำคัญเนี่ยนายอำเภอจะคนนี้ก็เป็นตัวแทนเป็นรองนายกเทศมนตรีทางขวานี่ก็เป็นรองนายกอบต.นะฮะแล้วก็อบต.ต้นตาลนี่มาเยอะนะเพราะว่าเขาก็เป็นพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็มานะแล้วก็ผอ.เนี่ยพอโรงเรียนอีกหลายท่านนะจ๊ะนี่นะจ๊ะที่เห็นนี่ก็เนี่ยเป็นอาเจกหรืออาเจกนะจ๊ะเป็นเจ้าของเรือนะฮะเป็นเจ้าของเรือค้าข้าวแล้วก็ถวายมาเป็นรัตนนาวานะนี่ก็ข้ามไปก่อนนี่เป็นหลวงพี่เองคืออยู่ใกล้ๆนั่งใกล้ๆแหละเพื่อรอคิวที่จะขึ้นไปแถลงข่าวนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะวันนั้นก็มากันคับข้างเลยนะเตรียมงานกันแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้จักก็พร้อมใจมาพอให้สัญญาณว่าจะมีการแถลงข่าวเป็นทางการก็พร้อมใจกันมาเลยใครไม่ติดอะไรก็มาเลยวันนั้นนะแล้วเสร็จท้ายแล้วพอก่อนจะเข้าการแถลงข่าวเนี่ยหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็ให้โอวาทซึ่งก็พูดถึงเรื่องราวหลวงปู่วัดปากน้ำนะถึงพระคุณของท่านต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจในการร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมานะเราจะพบว่านะลำดับที่ก็หลวงพ่อท่านก็ให้ของที่ระลึกนะจ๊ะของที่ระลึกกับผู้ที่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้มา

ร่วมงานกันสร้างบรรยากาศงานแถลงข่าวนะเดอะครูเพลงมาเนี่ยปีที่แล้วท่านก็ไม่เป็นกรรมการนะมานี่ไม่ได้มีค่าตัวนะจ๊ะท่านมาด้วยตัวและหัวใจที่จะร่วมในการสนับสนุนงานที่จะบูชาธรรมหลวงปู่ปากน้ำนะบรรยากาศแถลงข่าวก็เกิดขึ้นนะมี5ท่านในวันนั้นที่แถลงข่าวนะนี่บรรยากาศนี้นะเห็นไหมเราจะพบว่าโอ้อยู่กันยันตลอดนะเนี่ยยันจบงานอ่ะอยู่กันจบงานเลยนะแล้วก็หลวงพี่เนี่ยจะขึ้นก่อนตามด้วยท่านนายอำเภอนะแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดคำพูดของวัฒนธรรมจังหวัดวันนั้นหลวงพี่จำได้แม่นนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยสนับสนุนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างนี้นะแล้วบอกมาคำบอกว่างานนี้มันตอบโจทย์ท่านบอกตอบโจทย์มากคือมันบูรณาการหลายๆด้านเนี่ยเข้าหากันอย่างลงตัวเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวพูดงี้นะนี่เป็นคำพูดท่านเองนะหลวงพี่นั่งฟังใกล้ๆแล้วก็บอกในใจนะมันต้องยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งลังก็คิดอย่างนี้เพราะว่าเราก็คือจริงๆเราเจตนาว่าเอองานเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์จริงๆกับนะครับนั้นตอนนี้ก็ท่านต่อไปก็เป็นทางรองนายกอบต.นะท่านก็ออกบรรยากาศตอนนั้นมีการซักถามนะดีมากเลยนะมีสื่อมวลชนซักถามในเรื่องเราที่เป็นประโยชน์และมุมมองไม่ใช่ทักถามเดียวนะมีข้อเสนอแนะด้วยในมุมของสื่อมวลชนปกติสื่อมวลชนเขาจะมีข้อสงสัยนะแล้วก็ซักถามแต่คราวนี้เขาก็เป็นคนสุพรรณนะเขาก็บอกเรื่องนี้มันดีเขาก็นำเสนอนะนี่คือเขาให้ความคิดเห็นในมุมของนักข่าวว่างานเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหนยังไงเขาในมุมของนักข่าวก็เสนอมานะเนี่ยนักข่าวทุกท่านก็นำเสนอในมุมมองซึ่งเป็นประโยชน์มากนะบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาต้องมีกลุ่มต่างๆเนี่ยตามเรือขบวนหลักด้วยนี่เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีความเตรียมความพร้อมไงนะแล้วก็ถามนายอำเภอท่านนายอำเภอว่าปีนี้จะมีการเตรียมสถานที่ให้ประชาชนนั่งด้านข้างเนี่ยต้องหาลือยังไงกับทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศทางวัฒนธรรมนี่ก็เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ปรึกษาเราด้วยนะอันนี้เป็นท่านเป็นวัฒนธรรมในอำเภอสองพี่น้องนั่นแหละแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกวดต่างๆด้วยนะแล้วจากนั้นก็มีการมอบของที่ระลึกดูบรรยากาศและความเบิกบานนะจ๊ะนี่โดนทั่วหน้าแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันคือจริงๆแล้วมันมีหลายกลุ่มนะแต่ว่ามันก็ต้องทีละเฟรมนะเข้าเฟรมไม่หมดอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่มาร่วมกันนะแล้วก็มีการสัมภาษณ์วันนั้นสื่อนี่มา9สำนักนะแล้วก็มีการประกาศตอนนี้ถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยบอกว่าสุพรรณบุรีแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนาวาบูชาธรรมปีที่2นะครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมนะของอันนี้เป็นการสัมภาษณ์นะนี่สัมภาษณ์ทางท่านท่านก็ให้สัมภาษณ์ของท่านนั้นนะแล้วก็คือหลวงพี่ฟังแล้วมันดูดีมากนะคือท่านพูดจากความรู้สึกของท่านนะแล้วตัวท่านเองก็เห็นว่าศาสนาวัฒนธรรมและเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมมันเข้ากันได้เลยนะครับในบรรยากาศวันนั้นเนี่ยนะในการแถลงข่าวหลวงพี่ก็มีนัยยะอย่างหนึ่งที่เอาเข้าไปเนี่ยคือพอถึงจุดหนึ่งพอเป็นประเพณีเนี่ยเจ้าก็จะมีคนว่าแล้วยังไงต่อที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูศีลธรรมมันไปยังไงในมุมของศาสนาเราก็บอกเขาว่าในวันนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการบูชาคุณหลวงปู่แล้วนะซึ่งแต่เป็นต้นแบบต้นบุญและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็บอกว่ามันโครงการเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาชาติเลยนะโครงการเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจการพัฒนาชาติเนี่ยคือทาง

สร้างพลเมืองไงพลเมืองประชาชนเนี่ยคือคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีทะเบียนบ้านในประเทศนะแต่คำว่าพลเมืองมีความหมายมากกว่านั้นนะพลเมืองเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่าพละบวกด้วยเมืองรวมความแล้วก็ว่าพละแปลว่ากำลังนะเมืองก็คือเมืองพลเมืองก็คือกำลังของเมืองหรือกำลังแผ่นดินนั่นเองคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพลเมืองเป็นกำลังแผ่นดินได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อตนเองปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อตนเอง

ไม่ยากนะโดยเฉพาะปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่ไปถึงระดับ AI แล้วหลายๆอย่างเนี่ยในเรื่องวิชาการเนี่ยเจริญจริงๆนะแต่ในเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติอันนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแล้วหลวงพี่ขยายความเขาฟังว่ายังไม่มีคำสอนใดนะที่พูดถึงกระบวนการการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติได้ดีไปกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าบูชาพระคนที่คนบูชาอ่านอย่างพี่

เด็กๆใช่ไหมจ๊ะตอนที่เราเด็กๆเราโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นพ่อแม่ทำเรื่องดีๆแล้วเราก็ประทับใจความดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หวังว่าเอาละสักวันหนึ่งโตไปน่ะเราจะทำให้

ตามหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่พอไปศึกษาเรื่องราวของบุรพกษัตริย์สมัยก่อนนะที่สร้างชาติสร้างเมืองมานะจนกระทั่งสืบทอดให้เรามีแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้มันเกิดแรงบันดาลใจนะในความเสียสละอยากจะทำคุณกับแผ่นดินขึ้นบ้างนะตามที่เขารู้สึกประทับใจหรือพูดได้ง่ายเนี่ยคนเราเนี่ยนะบูชาใครไว้ในใจก็อยากจะทำตามคนที่เขาบูชานั่นแหละ

นี่คือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความที่อยากจะให้เกิดงานเนี่ยพัฒนาขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นต้องบอกว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะนั้นปีนี้ก็จะจัดอีกทีวันที่29พฤศจิกายนแถลงข่าวไปก็จะมีก็เขาเรียกกระบวนการนำไปสู่ความเข้าใจหลวงปู่ผ่านระบบการประกวดต่างๆเนี่ยซึ่งจะกลมกลืนทางวัฒนธรรมปีนี้จะมีการประกวดลูกทุ่งนะโดยเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับเรื่องราวของพระคุณของหลวงปู่ปากน้ำและสิ่งที่เรื่องราวของการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นคราวนี้ปีที่สองเนี่ยมันมักจะมีคำถามนะคำถามนะถึงหลวงพี่เนี่ยว่าไอ้หลวงพี่เนี่ยคิดโครงการนี้มายังไงนะปฐมกำเนิดมันมาอย่างไรแล้วเอาเวลาที่ไหนไปคิดวางแผนยังไงเขาจะคิดอย่างนี้บางท่านก็นึกว่าอ๋อแสดงว่าหลวงพี่เนี่ยอนุสรณ์สถานนี่งานไม่เยอะใช่ไหมเขาพูดเล่นๆเนี่ยแสดงว่างานไม่มากเพราะงานจะมีเฉพาะปลายปีเท่านั้นระหว่างปีคงมีเวลาอันนี้ขอยืนยันว่าอันจริงไม่มีเวลานะแต่ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญเพราะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีงานปลายปีแต่มันก็ต้องดูแลสถานที่ถึงไม่ใช่ต้องดูแลสถานที่แล้วก็ต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่ผ่านมานี่อนุสรณ์สถานนี้สร้างมานี่เกือบ20ปีแล้วนะตั้งแต่ต่อเสาเข็มต้นแรกวันที่1มกราคม2550พอสิ้นปีนี้ก็20ปีพอดีอ่ะ70พอดีใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรจะต้องปรับปรุงเยอะแยะทุกอย่างหมดอายุไปเยอะนะระบบน้ำดินสุดอะไรต่างๆอ่านี่เราดูนะดูเดี๋ยวเพื่อให้เป็นคำยืนยันว่าแล้วทำไมนะมันเป็นจริงไหมนี่เห็นนี่ยกตัวอย่างนี่แต่ภาพจริงเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยทำขึ้นพร้อมๆกับการเตรียมงานนาวาปูชาโครงการนาวาปูชาธรรมเนี่ยนี่เป็นไตเติ้ลนะจ๊ะเล็กน้อยมันจะมีภาพบนภาพล่าง before after คือก่อนหน้านี่ก็ต้องบอกว่าดินมันซุดไปเยอะนะความที่เป็นดินถมใช่ไหมพอซุดไปก็เกิดปัญหามันมีหลายๆส่วนเนี่ยซึ่งทำให้ท่อระบายน้ำขาดจากการดินก็ไหลออกไปพอไหลออกไปเสร็จก็กลายเป็นโลกพระจันทร์เลยเป็นเหมือนอุกาบาทนะไปไม่หมดเลยนะก็สร้างปัญหาเวลาเราทำงานหาใครมาซ่อมก็ยากนะเพราะมันเข้าพื้นที่ไม่ได้เอาเครื่องจักรหนักจริงๆเข้าไปไม่ได้ต้องขนเข้าไปเลยเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนี่เป็นแค่ไตเติ้ลนะก็ต้องโมทนาด้วยจ้าใครที่มีส่วนทำให้ผืนแผ่นดินเนี่ยที่ทรุดไปแล้วกลับคืนมาเลยนะเหมือนกับเป็นการซ่อมใหญ่นะนี่เป็นตัวอย่างนะเจ้าว่าไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าขึ้นกับเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่าจึงสิ่งนั้นสิ่งที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคือหลวงพี่เนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าเป้าหมายเนี่ยที่ทำเนี่ยว่าเป้าหมายและนโยบายเนี่ยของหลวงพ่อเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายคือเห็นชัดเจนในความจริงข้อนี้แล้วก็เป็นบุญบารมีของเราไงเป็นบุญที่เราจะทำงานพระศาสนางานสำคัญที่เกิดขึ้นและก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราพอจะตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำภารกิจตัวนี้แหละแล้วการตอบแทนคุณเรื่องนี้นะมันหลวงพี่ว่าถ้าใครตระหนักเรื่องพวกนี้นะจะเป็นประโยชน์กับตัวทุกคนเลยนะมีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเรื่องการความรู้สึกที่จะตอบแทนคุณเนี่ยความรู้สึกที่เราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อบูชาธรรมนะของผู้มีพระคุณของเรานะหลวงพี่เคยมีเหตุการณ์นี้กับตัวเองเมื่อปี

ประมาณปี32ตอนนั้นเกือบจบมหาลัยแล้วตอนนั้นก็ไปขึ้นรถที่ตรงสามย่านนั้นนะใกล้ๆยื้องๆจุฬาหน่อยนึงกะว่าจะเดินทางมาวัดแหละก็มีเวลาก็จะมาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็นึกว่าเอ๊ยนึกแบบสบายๆนะว่าอยู่ๆก็นึกขึ้นมาเองบอกเอออยากจะรู้จังเลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยใครบ้างนะที่ทำคุณกับเรามีพระคุณกับเราเนี่ยเรารู้สึกแค่นั้นนะก็นึกสบายๆอยู่ๆก็ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาในใจนะก็นึกเลยระหว่างขึ้นไปนั่งรถเมย์สาย34นะคิดไปเรื่อยตั้งแต่เกิดมาเลยว่าใครทำความดีทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติไล่มาเลยจนหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายพระพุทธเจ้าไล่มาเลยเชื่อไหมเจ้าขนาดที่คิดจากสามย่านถึงรังสิตอะเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะแน่นอนแต่ถึงรังสิตเนี่ยยังอัศจรรย์ใจว่าถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยรถจะติดหรือไม่ติดไม่ได้สนใจคนระหว่างป้ายรถเมย์ไม่สนใจใครเลยนะแต่มันตระหนักแล้วก็มันก็ระลึกถึงคุณความดีของคนทั้งหลายไม่น่าเชื่อนะการระลึกถึงคุณความดีของผู้มีคุณของเราเนี่ยมันทำให้เราเบิกบานใจวันนั้นอะปิติใจเป็นความรู้สึกแรกของชีวิตนะที่รู้สึกกับปิติอะไรได้ขนาดนั้นนะปิติเบิกบานใจเลยนะแล้วมีความสุขทางใจทีเดียวล่ะไม่รู้จะใช้คำอธิบายใดๆนะมาบอกว่าฉันปิติจังเลยจากการระลึกถึงพระคุณของคนที่ทำคุณแก่เราอะแล้วทำให้มันมีกำลังใจมากทีเดียวนะจ๊ะนั่นเป็นความรู้สึกแรกในชีวิตคือก่อนหน้านี้ก็ทำความดีอย่างอื่นอะแต่ยังไม่ทราบซึ้งถึงคุณของผู้ที่ทำกับเราไงไม่น่าจะลองใช้สูตรนี้ดูลองไปทำดูนะมันจะเป็นผลดียังไงรู้ไหมจากวันนั้นมานี่ความรู้สึกตอบอยากจะตอบแทนคุณคนทั้งหลายกับผู้ที่ทำคุณกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะพ่อแม่เราคุณพ่อเนี่ยเราก็นึกในใจท่านนั้นนะว่าสมัยก่อนเราก็ไม่ชัดเจนในคุณของท่านอ่ะพอเราระลึกถึงคุณท่านเรามีความชัดเจนในเรื่องราวในดีเทลในรายละเอียดต่างๆรู้สึกซาบซึ้งมันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาน่ะสัญญาใจว่าเราจะต้องทำอะไรให้กับพ่อเราให้ดีที่สุดจากคนที่ไม่ค่อยใส่ใจคุณพ่อเท่าไหร่นะใส่ใจมากตอนนั้นอ่ะให้ความสำคัญมากลงรายละเอียดต่างๆจนถึงกระทั่งว่าเรื่องสุขภาพต่างๆเวลาท่านไม่สบายนะยังจำได้ว่าเราไม่ใช่หมอแต่เราไปเสาะแสวงหายาดีอยู่ที่ไหนหมอดีที่ไหนไปหมดถึงขนาดมากราบขอความเมตตาหลวงพ่อธรรมชโยนะจำได้ว่าวันนั้นไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมพ่อผมนั่นป่วยเป็นงี้ๆไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะผมจะหาหมอที่ไหนดีท่านก็เมตตานะจ๊ะแนะนำหมอหลวงพี่ก็เดินทางอยู่แถวห้วยขวางเดินทางไปเจอคุณหมอนะนี่ยกตัวอย่างนะว่าความรู้สึกอย่างนี้และความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะตอบแทนคุณท่านจริงๆหรือว่าคือท่านเนี่ยสมัยหนุ่มๆท่านทานเหล้าถึงแม้ว่าพออายุมากแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนทานแต่ท่านก็ทานคนเดียวแล้วไงติดแล้วแล้วก็นึกในใจเราจะทำยังไงนะที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้นึกในใจอย่างเงี้ยนึกไม่ออกก็ยังนึกไปเรื่อยๆนะทำอะไรก็ทำไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เบื่อหน่ายที่จะนึกนะก็ค่อยทำไปเรื่อยอัศจรรย์นะจ๊ะพอใจมันจดจ่อนะมีอยู่วันหนึ่งนะมันเจอเหตุการณ์บางอย่างปุ๊บได้ช่องเลยได้ช่องที่จะเห็นช่องทางว่าอันเนี้ยมีทางที่จะแก้ไขได้วันนั้นเนี่ยหลวงพี่กลับจากมหาลัยเดินทางไปเรามองไกลๆนะเห็นคุณพ่อเดินมาแล้วเราในเห็นท่านก่อนแต่ท่านเดินเซเดินเซหมายความว่าไงแสดงว่าต้องมีกึ่มๆนะมีแล้วล่ะเดินเข้ามาแล้วจังหวะเดินสวนกันในระยะที่ท่านมองเห็นเราเหมือนไฟช็อตอ่ะจากเซท่านเดินตรงเลยแล้วก็เดินเหมือนกับอาการปกติเลยจนเรางงว่าเมื่อกี้เราเห็นพ่อเราเดินเซนะทำไมพ่อเราเดินตรงถ้าเจออย่างพี่หนึ่งจะงงไหมบุ๊กก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านเดินตรงไง

เดินตรงเสร็จปุ๊บเราก็เก็บความสงสัยนะก็เดินต่อไปก่อนถึงบ้านก็จะมีร้านขายของชำก็เข้าไปนั่งไม่แน่ใจว่าเข้าไปซื้ออะไรหรือไปนั่งทานน้ำเนี่ยนะนั่งสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเจ้าของร้านกับคนข้างๆเฮ้ยแกเขาบอกว่าแค่ดูดิดูเธอเสิร์ชเดี๋ยวชื่อพ่อยมพ่อหลวงพี่นะดูเธอเสิร์ชเดี๋ยวลูกชายมาเนี่ยไม่กล้าเข้ามาซื้อเหล้าก็เดินวนเวียนรอบๆไม่กล้ามาซื้อโอ้เลยเห็นช่องทางแล้วแป๊บเดียวนะหล่นช่องทางปุ๊บเอาแหละวิธีการนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ดีตัดหนทางพ่อเพราะจริงๆพ่อก็ไม่ได้มีสังคมกับใครแล้วตอนนั้นน่ะจะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าความคุ้นเคยกินอยู่ทุกวันนั่นแหละก็เลยกลับบ้านเลยเป็นปกติกลับไปวันนั่งที่ร้านนั่นแหละทุกวันทุกวันจนพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาซื้อไงเลยเลิกเล่าโดยปริยายเลยนี่งงไหมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยแค่ไปนั่งแบบให้ท่านทานเหล้าไม่สะดวกนะเราไม่ได้พูดอะไรแหมเป็นพ่อเลี้ยงเราตั้งแต่ฝ่าเท้าเราเล็กกว่าฝ่ามือนิดเดียวแล้วเราจะไปอาหารสอนคุณพ่อในยามนั้นเราก็ไม่ใช่พระเป็นแค่นักศึกษาใช่ไหมแต่ว่าประทับใจมาถึงทุกวันนี้นะแล้ววันหนึ่งเรานั่งคุยกับพ่อเราก็บอกท่านพ่ออันนี้ดราม่านิดนึงนะซึ้งๆหน่อยนะพ่อผมนี่รักพ่อนะแต่ว่าผมช่วยอะไรพ่อไม่ได้หรอกจะช่วยได้ก็นิดๆหน่อยๆแต่พ่อต้องช่วยด้วยตัวเองนะจะดีกว่าบุญเท่านั้นจะช่วยพ่อนะพ่อต้องสั่งสมบุญด้วยตัวเองถ้าเงินนี้เงียบไปแป๊บเดียวนะแล้วคำพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากพ่อนะพูดว่าเนี่ยพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่มีใครช่วยพ่อได้นอกจากบุญโอ้โหคำนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับหัวใจลูกแล้วจากนั้นมาจะชวนท่านทำความดีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ยากนะโทรมาสั่งสมบุญชวนอะไรมาอายุมากไม่สะดวกแต่ก็ยังมานะซึ่งก่อนนี้ไม่คาดไม่ถึงว่าท่านจะมาเหมือนเราได้ปลดพันธสัญญาในใจของเรานะไปถึงตรงนั้นนั่นคือตอนแม่นักศึกษาถ้าพอมาถึงคราวที่มาบวชแล้วเนี่ยนั่นพระคุณเราก็ตอบแทนคุณนั่นคือพ่อตัวนะพ่อทางสายโลหิตจ้ะแต่นี่พอมาเราอยู่วัดเนี่ยเราได้ทราบซึ้งเนี่ยพระคุณของหลวงพ่อพระคุณหลวงปู่คุณยายพอเราคิดถึงนั้นหลวงพี่ใหญ่พวกเรานึกทุกๆวันนะจ๊ะนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆเดี๋ยวบุญที่เกิดจากการระลึกถึงผู้มีคุณใจเราใสนะแล้วมีกำลังใจเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการที่หลวงพี่ทำงานนาวาบูชาธรรมนี่แหละเพราะจริงๆพอเรานึกจะตอบแทนคุณนี่นะแต่แรกเรานึกไม่ออกหรอกแต่พอมีจังหวะนิดเดียวเท่านั้นสะกิดใจเท่านั้นแหละมันออกเป็นช่องเลยจากเดิมว่าเราจะทำยังไงนะที่เราจะให้คนรู้จักหลวงปู่ปากน้ำให้คนรู้จักคุณท่านให้คนมาปฏิบัติตามธรรมท่านก็นึกอยู่อย่างนี้แหละแรกๆก็นึกไม่ออกแล้วทำเท่าที่นึกได้ไปก่อนแต่แล้ววันหนึ่งก็เห็นในขณะที่เราตอนนั้นจำได้ว่าเราลอยทุ่นในน้ำนะเราจะเปลี่ยนทุ่นไงแล้วก็เพื่อให้เจ้าภาพมีความปิติใจก็มีพิธีซะหน่อยนึงให้ท่านระลึกถึงก็เอาทุ่นอันเดียวนี่แหละยาวๆนะ12เมตรแล้วก็มีเรือพายขนาบข้างและมีขับเสภาในกลางสายน้ำปรากฏมาประทับใจนะเห็นปุ๊บเห็นแวบเดียวรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราจะบูชาทำสิ่งวิธีการที่เราจะรวมใจชาวสองพี่น้องจะใช้พิธีทางสายน้ำนี่แหละแล้วมันจบไปยังคิดกันมันก็ไม่จบก็คิดไปเรื่อยๆไงมันจะไปยังไงต่อทางสายน้ำหาเรือที่ไหนจนกระทั่งได้เรือมาพอได้เรือไหมเรือจะทำยังไงรูปร่างเรือจะเป็นแบบไหนอย่างไรค่อยๆ คิดไปแต่ความรู้สึกคือเราจะจดจ่อในตอนนั้นซึ่งหลวงพี่ทวนดูแล้วนะเฮ้ยมันมาจากการที่เราจดจ่อมาจากการที่เราได้ระลึกถึงแล้วเราอยากจะตอบแทนคุณเนี่ยแล้วสิ่งนี้มันไปตรงกับที่คุณยายเนี่ยเคยตอบคำถามหลวงพ่อทัตตาชีโวไว้นะท่านถามว่าพระสารีบุตรเนี่ยทำไมถึงมีดวงปัญญามากถามคุณยายแต่ทงในใจเนี่ยความเข้าใจพื้นเดินก็อักแต่ว่าท่านเป็นบัณฑิต
ควรจะ

มีนิสัยคบบัณฑิตไปทุกชาติทุกชาติใช่ไหมอัธยาศัยนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่พระคุณยายตอบว่าพระสารีบุตรมีเป็นดวงปัญญาได้เพราะท่านเป็นเลิศด้านความกตัญญูอ้าวพอฟังนี้เราไม่อ๋อนะเราอาจจะเอ๋อก็ได้นะเพราะเราโดยเหตุโดยผลเนี่ยหลวงพี่ก็ฟังตามท่านนะว่าท่านร้อยฟังก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่รู้แต่ว่าการตอบคุณยายนั้นน่ะท่านไม่ได้ลืมตาตอบนะท่านหลับตาก่อนแล้วจะตอบพูดง่ายๆไม่ได้ใช้ความรู้ภายนอกแต่ท่านใช้ความรู้ภายในจากที่ท่านเห็นน่ะแล้วออกมาตอบบอกว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากเพราะความกตัญญูเราก็มานั่งนึกนะตอนนึกไม่ออกหรอกแต่พอมาเจอกับตัวเองเพราะว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเวลาเราใจจดจ่อจะทำคุณให้กับอยากจะตอบแทนคุณให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยใจของเรามันจะทำในสิ่งที่เหลือเชื่อนะเคยมีความคิดแค่นี้คือมันไม่ได้ทำแค่เสมอตัวนะแต่ทำยกขึ้นเหนือหัวไงนึกออกไหมจ๊ะทำแต่ละอย่างจะทำเพื่อไม่ได้ทำแค่เสมอตัวไม่ใช่ทำเท่าที่ได้มันก็จะได้เท่าที่ทำหรือเคยทำมาแต่พอเรานึกว่าเราจะทำแบบเหนือหัวไงทำแบบเคารพบูชาเนี่ยดวงปัญญามันก็ถูกกลั่นออกมานะออกมาดวงปัญญาที่เคยคิดได้แค่นี้นะมันก็จะมีความอัศจรรย์ในความคิดไร้ขอบเขตไปเลยต้องบอกไงมันเดี๋ยวมันจะคิดได้เรื่อยๆแต่พอนึกจะทำนึกจะบูชาทำให้ได้เดี๋ยวจะเห็นช่องทางแค่อะไรสะกิดใจนิดเดียวนะจ๊ะบางทีมันเชื่อมเห็นช่องทางได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนาวาบูชาธรรมเนี่ยชื่อก็บอกแล้วมันสำเร็จได้ด้วยการที่จะเคารพบูชาหลวงปู่วัดปากน้ำไงแค่มีอะไรมาสึกภาพสะกิดใจนิดเดียวมันเตรียมอยู่แล้วว่าจะหาทางทำยังไงพอเห็นปุ๊บช่องทางเกิดเลยเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจนเราทำเองทีมงานที่เราช่วยกันทำเนี่ย

อธิบายเรื่องนี้เข้าใจชัดเจนที่สุดซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมตามในภายหลังเนี่ยก็จะมีความมั่นใจที่ชัดเจนและก็จะเห็นภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติธรรมการสมานฉันท์จะเกิดขึ้นนะในหมู่นักประพฤติธรรมคือพอเราเห็นภาพรวมเลือกวิธีการไหนไม่รู้แต่เข้าใจในภาพรวมไงทุกวิธีแล้วแต่อัธยาศัยแต่สุดท้ายแล้วจะมาเจอที่ทางสายกลางจะมีจุดร่วมกันที่ตรงกลางนะจ๊ะเมื่อจุดถึงทางสายกลางแล้วมันก็สมานฉันท์เริ่มต้นอาจจะแตกต่างแต่ความคิดไม่แตกกระจายนะจ๊ะตรงกันข้ามพอเอาความคิดที่หลากหลายในวิธีการที่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนกันนะจ๊ะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยภูมิปัญญาธรรมจะแตกฉานด้วยจะไม่มีความเห็นแตกกระจายแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นกำลังใจให้นักประพฤติธรรมตามมามันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อความเจริญต่อบุคคลที่ลงมือประพฤติตามเพราะเรื่องหลวงปู่นี่มีความสำคัญมากเห็นไหมเราทำเช่นนี้ก็มันก็มีผลต่อการยืดอายุพระศาสนาแล้วเราจะได้ตอบแทนคุณพระสัมมาสัมโคดมด้วยนะเพราะเราก็มีโอกาสจะตอบแทนคุณท่านแต่ครั้งนี้แหละเราจะตอบแทนโดยการยืดอายุพระศาสนาของท่านเนี่ยให้ยาวนานที่สุดบารมีเราเนี่ยมันมากจะมากขึ้นนะหลวงพี่นึกเล่นๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราทำไม่เต็มที่นะแล้วเรากลับดุสิตบุรีบุญที่เกิดจากการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะลองนึกภาพนะเรานั่งสมาธิไปอยู่บนละแต่มันวาบขึ้นตลอดเวลาผลบุญอันเกิดจากคนที่ประพฤติพันตามมาเอาขอวาบว่าพันปีก็ได้นะเบื้องต้นขอพันปีก่อนเรานั่งสมาธิไปแต่ก็มีพันปีในเวลาเมืองมนุษย์วาบขึ้นตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขาประพฤติธรรมซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูศีลธรรมของเรานี่ไงเห็นไหมจ๊ะมันคุ้มไหมคุ้มไงโดยสาระทั้งหมดแล้วที่คิดมาไม่ว่าจะมองมุมไหนมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกำลังใจมันก็เลยเกิดไงล่ะจ๊ะกำลังใจเกิดคือไม่ได้สนใจนะอุปสรรคจะมีหรือไม่มีไม่ได้สนเลยนะจะมากหรือจะน้อยก็ไม่ได้ไปใส่ใจด้วยแค่คิดอย่างเดียวว่าจะทำให้ได้แล้วก็หาทางทำมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วนี่แหละที่บอกว่านะสัญญาใจที่เราให้ไว้กับไม่ว่าจะเป็นพ่อทางโลกพ่อทางธรรมนะเราจะได้ทำสัญญานี้เนี่ยได้บรรลุเป้าหมายไงเพราะเราพี่เชื่อว่านะหลายท่านเนี่ยก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจถ้าเรายังจำได้ไหมจ๊ะว่าสุนทรพ่อเนี่ยมีข้อความหนึ่งที่พูดว่าเป็นข้อความว่าคำว่าสัญญาใจนะเราคงเคยได้ยินเดี๋ยวพี่ทวนให้ก็ได้นะสัญญาใจที่ให้ไว้แดนประเสริฐเคยได้ยินไหมได้ยินนะจ๊ะก่อนจะเกิดว่าจะสู้ไม่ถอยหนีจะร่วมแรงร่วมใจปราบภัยลีคลอยตรงนี้มานานแล้วแก้วกลอยใจเนี่ยพอเรานึกถึงสัญญาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปลื้มนะกำลังใจเราจะฮึกเหิมเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรามาช่วยกันนะจ๊ะเราไม่ว่าใครจะทำหน้าที่อยู่ตรงไหนในโลกนี้ไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเราต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะช่วยกันและถ้าช่วยกันที่จะฟื้นฟูศีลธรรมหรือทำให้ศีลธรรมที่นั่นกลับคืนมาโดยให้คนประพฤติธรรมเนี่ยบุญบารมีเราได้มหาศาลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะร่มเย็นนะสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและมวลมนุษยชาติเนี่ยก็จะรอดปลอดภัยและก็มีทางไปที่สวยสดงดงามจริงไหมจ๊ะเพราะนั้นพิจารณาและพิจารณาอีกนะเราก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะจ๊ะธรรมเนี่ยความแตกต่างในที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็มีนิดเดียวนะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพระอาจารย์หลายท่านนะจ๊ะโดยเฉพาะระดับรองสมเด็จเนี่ยที่ท่านอยากจะมาด้วยนะท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ปรากฏว่าหลวงพี่ก็บอกท่านว่าปีหน้าครับถึงจะมีความพร้อมปีนี้ไม่พร้อมปีหน้าก็คือปีนี้ไงเพราะท่านก็บอกว่าถ้ามาท่านมานั่งเนี่ยอยากใช้เห็นขบวนนิดนึงนะจ๊ะเห็นขบวนนี่คือขบวนเดิมแล้วข้อเปรียบเทียบที่ผ่านมาคือ

เวลาเรามีจำกัดใช่ไหมเนี่ยนิดเดียวนะจ๊ะนิดเดียวเนี่ยนี่ข้อเปรียบเทียบนี่คือกระบวนเดิมเนี่ยถ้าเราเจาะรายละเอียดจะพบว่านี่เป็นปรัมภพิธีหลวงพี่ก็บอกท่านว่าหลวงพ่อครับตรงปรัมภพิธีเนี่ยท่านหลวงพ่อมาโดยสถานะต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านต้องนั่งปรัมภพิธีใช่ไหมโดยความที่เราต้องเคารพท่านนะท่านก็ต้องดูโดดเด่นสมเกียรติท่านแต่เนื่องจากว่าถ้าหลวงพ่อมาก็จะทำให้ความชัดเจนในรากฐานประเพณีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นปรัมภพิธีเนี่ยสงวนไว้สำหรับลูกหลานบนแผ่นดินเกิดหรือลูกในสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมให้หลวงพ่อเนี่ยสำหรับแพบุตรอาจารย์ให้ถือเสมอว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเป็นกำลังใจลูกหลานที่จะทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่เนี่ยนะก็เป็นกำลังใจจะเป็นแพที่เกี่ยวเนื่องจากต่อเนื่องจากปรัมภพิธีนะจะเป็นแพตัวนี้ความเพิ่มเติมมาก็จะมีการเพิ่มเติมแพตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับพระเดชพระคุณหลวงครูบาอาจารย์หลวงพ่อจากที่จะมาให้กำลังใจต่อไปก็จะเสนอว่าผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมาให้กำลังใจลูกหลานที่กำลังทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่และท่านกระแพนี่ถือว่าเป็นแพบุรพาจารย์เลยรูปด้านบนนี่จะเป็นรูปของบุรพาจารย์หลวงปู่นะที่ไว้นี้ให้เรียบร้อยนี่แหละจ้ะก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านี้นะนะหลวงพี่เองก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะทั้งที่ได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้นะจ๊ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณพระคุณของมหาปุถยาจารย์ทุกท่านโดยมาดาลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยไม่เรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็

อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเหลือเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตาม

ใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสือ

เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะ

บื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา

ระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเดี๋ยวไปเจอว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดนะความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดู

ู้ที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดความระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองตอนนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้

ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัจเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตะติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

พอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องการจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลื่อนอะไรต่างๆเหล่านั้น

ิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป

อยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในแล้วใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยึดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยยึดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบาย

ทั้งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมย

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ไม
1: ่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึง

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: ตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ